0: ตไม่เหมือน
1: ใคร 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: และไม่ให้มีการซื้อขายอาวุธปืนตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัย
3: สิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเรียลไทม์ท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนจะต้องทำให้เข้มขึ้นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
2: สอดคล้องกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจเข้มระบบอาวุธปืนทั่วประเทศการรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการระงับออกใบป.3และโครงการปืนสวัสดิการใหม่พร้อมปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนภายใน60วันเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเนื่องจากพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเรียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศครอบคลุม5มิติได้แก่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของซักซ้อมแผนเอาตัวรอดประสานงานด้านความมั่นคงพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามและการดูแลสุขภาพจิตสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อมูลข่มขู่โดยเด็ดขาดเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวมุ่งเน้นความร่วมมือในหลายมิติโดยเฉพาะการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ตั้งเป้า

0: หมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปีพ.ศ. 2588ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้การเยือนครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงด้วยการนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและต่อยอดการลงทุนพร้อมผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศ
1: ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประโยชน์ที่จะได้เรื่องของการค้าการลงทุนไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching ก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้น
0: นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวกขึ้นโดยจะผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งหากเกิดขึ้นจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้แทนประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยหวังให้กระบวนการนี้นำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วย
3: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า200ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังร่วมดับไฟป่าและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ยังคงมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะเบื้องต้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในตำบลเกรงจำนวน5หมู่บ้านมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้แล้วกว่า200ไร่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดพื้นที่ไฟไหม้และป้องกันการขยายตัวของเพลิงไปยังชุมชนและพื้นที่โดยรอบโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันและรถบรรทุกเล็ก1คันเข้าสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีร่วมปฏิบัติการเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติได้โดยเร็วที่สุดรวมทั้งจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในจุดที่มีการปะทุซ้ำรวมถึงพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่ำเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดิน แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายให้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภาคการเกษตรทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมพบว่าการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำข้อมูลมาหาแนวทางแก้ไขทั้งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยงบประมาณที่มีอยู่และส่วนที่ต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณในอนาคตโดยย้ำว่าปัญหาสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนคือเรื่องแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่เกษตรกรประกอบอาชีพทำนาหากน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทันทีทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆหลายโครงการคาดว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
5: หลักๆแล้วในพื้นที่ของภาคอีสานจังหวัดสกลนครหรือนครพนมปัญหาหลักก็คือเรื่องของแหล่งน้ำซึ่งเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่เขตอีสานนี้เป็นแหล่งที่ทำเกษตรกรรมที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องนาข้าวชาวนาถ้าเกิดไม่มีน้ำทุกอย่างหมดสิ้นสสในพื้นที่ก็มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆก็มีบางโครงการที่ขอมาเนี่ยนะครับบรรจุในของปี70แล้วแต่ในบางส่วนก็อยู่ในปี71
4: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพบว่ามีปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำกรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านครอบคลุม674ครัวเรือนและพื้นที่รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่ส่วนแผนการขุดลอกแม่น้ำน่านมีแผนขุดลอก18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลดปัญหาน้ำท่วมปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล

0: ักหักพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก50รายนอกจากนี้ผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในจังหวัดสุมาตราเหนือทางตะวันตกของอินโดนีเซียแต่ไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิ
1: กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจากับอิสราเอลหลังกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายขณะที่ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลยังคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในเดือนกันยายนนี้
0: สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลจัตวาโมฮัมหมัดบาเกซาเดผู้บัญชาการหน่วยค้นหาและเก็บกู้ร่างทหารของกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลกาตาร์ปล่อยตัวนักบินของเครื่องบินขับไล่รุ่นซุกฮอยซู24ของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกหลังออกปฏิบัติภารกิจบินไปยังกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่ากองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลกาตาร์ควบคุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านไว้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยกู้ภัยของกาตาร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในการค้นหานักบินเหล่านี
1: ้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือNWS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพายุโซนร้อนลาลาทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ซึ่งมีระดับความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับหลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะใหญ่ของรัฐฮาวายเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วลมสูงสุดถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับนี้NWS ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ในรัฐฮาวายยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนี้ขณะที่นายจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐฮาวายแล้วเพื่อดำเนินมาตรการต่างๆสำหรับเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนลาลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกบุกไปเยือนสิงคโปร์อันดับ148ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมซึ่งผลปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1เก็บชนะแรกได้สำเร็จสำหรับนัดที่2ทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมเวลา20นาฬิกาสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6ต่อ5เฟรมไปเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้ววีรวิทย์กำพุทธนักหัวดาวรุ่งไทยแชมป์สัปดาห์แรกหัวชนะคุราโนะซูเกะซูซูกิมืออันดับ2จากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต6ต่อ3 2ต่อ6และ6ต่อ3วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยวโวชนิดทัวร์จูเนียร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันด้านหญิงเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันโทจิรินแก้วเก่ามืออันดับ1หัวชนะสอนวิสาคุณพิสารรัตน์6ต่อ3และ6ต่อ2โทจิรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้อีกสนามนับเป็นแชมป์รายการที่6ของเจ้าตัวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์

0: ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทในภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่รภัทรพรจิระไพบูลย์กฤตเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่ารายการ Thailand Open ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งทั้งรุ่นเยาวชนเยาวชนและประชาชนได้ลงสนามแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศปลดลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยยอมแพ้ในรอบรองชนะเลิศเซปักตะกร้อ World Cup 2026ในการพบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,890,000 บาทครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา 15:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
2: 1นาทีกับกปท.การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยเมื่อมีคนซ้อนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นกับขนาดน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่มีคนซ้อนและฝึกระยะการเบรกและการออกตัวเพื่อความปลอดภัยโดยต้องสวมเครื่องแต่งกายต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไม่ควรเปลี่ยนทิศทางรถแบบกระทันหันเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายอาจเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนคนซ้อนควรนั่งคร่อมและจับราวหรือจับหลังเบาะด้วยเพื่อการทรงตัวที่ดีนั่งซ้อนท้ายโดยไม่ต้องเอาตัวไปแนบชิดหรือติดเกินไปกับผู้ขับขี่ควรวางเท้าอยู่ตรงกลางคันเหยียบเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวและในเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งให้คนซ้อนท้ายควรโน้มตัวตามผู้ขับขี่ไม่ควรเกรงหรือฝืนตัวเพราะอาจจะทำให้การเข้าโค้งบังคับรถได้ลำบากขึ้นค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนเกษตรทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้หลายประการเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพราะชุมชนควรได้รับโอกาสในการร่วมดูแลแหล่งน้ำชุมชนตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเด็กๆทุกคนควรเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์กับแหล่งน้ำชุมชนในอนาคตต่อไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ

0: ข่าวอีกแล้วไถฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
1: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
0: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
0: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
1: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยของมนุษย์เชิญติดตามรับฟังครับ
3: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
4: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเรามาคุยกันนะครับว่าโลกเรานั้นเกิดอะไรขึ้นในทุกวันนี
5: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
7: Shipper Center ครบครัน
8: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่ว

ราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบ

0: บริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์เมาล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ล่าไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละบ้านนั่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพร้อมๆบังขวามือตรง

0: ำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ยโทร0801945318เด้อพี่น้อง
1: ตัววันนี้จะมีอีกไหม
2: โซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
2: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
4: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
2: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจท่า0916840475
5: โลหิตเส้นทีนะคะพี่น้องเส้นทีนี่ล่ะกินโลดค่ะนะคะเมื่อยล่ะอ่อนเพลียปวดหลังปวดแอววิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับลูกกะโอยนั่งกะโอยสั่งซื้อไปกินค่ะเส้นทีนะคะพี่น้องหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเส้นทีหรือว่าโทรมาเบอร์นี้ค่ะ0438401

0: 022-43-8-40-122นะคะพี่น้องจ๋าโทรมาเลยค่ะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไปฟังเพลงฟังเสียง
1: ตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังชาญสาร

0: ทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายส้นที
1: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะก็ยังอยู่นํากันกับอีปอจาเมจาพี่ปานาอาคือ9คือเก่านะกับดีเจสาวบางปูค่ะกับยาบํารุงร่างกายบํารุงโลหิตบํารุงกําลังเส้นทีนะคะพี่น้องจ๋าเบิ่งแย่งกันสันตัวเบิ่งแย่งเจ้าของเบิ่งแย่งอีพออีแม่เบิ่งแย่งคนเที่ยวหักนะคะพี่น้องแนวใดดีก็ซื้อสู้กันกินนะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายนําดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วถึง10แก้วเด้อพี่น้องนะเฮ็ดให้ได้ทุกข้อนะคันเฮาเฮ็ดได้ทุกข้อมันก็ดีแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าคนเฮาส่วนมากเนาะมันก็จะขาดไปอยู่แล้วจัก2ข้อ3ข้อว่าติ

0: าก็ว่ากันไปพี่น้องคะขาดอันใดอันนึงเฮาก็หาสิ่งอื่นมาทดแทนนะการดูแลร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องไก่โตของเฮานะเพราะว่าทุกอย่างเฮาก็ต้องอาศัยร่างกายของเฮามั่นสมองของเฮาหามาได้นะคะเฮ็ดงานหาเงินได้มีเงินก็ใส่ใจนั่นใจนี่ไปพี่น้องคะนี่แหละชีวิตของคนเฮาวัฏจักรของคนเรานะคะเกิดมาตั้งอยู่ดับไปก็ว่าไปพี่น้องจ๋าก็แม่นความเพิ่นเว้าอยู่ได้น้ออ่ะดูแลวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเรื่องสำคัญการดูแลร่างกายนะพี่น้องค่ะอย่าปล่อยเจ้าของเจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นหยังมามันยากมันลำบากนะคะยาบำรุงกระช่วยให้กับร่างกายของเราด้วยนะกินโลเดอร์พี่น้องเด้อมันบ่แพงขวดนึงก็บรรจุ150ซีซีนะคะราคากะหลัก10นะคะพี่น้องค่ะบ่ได้แพงค่ะนะแพ็คนึงก็10ขวดนะคะอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นกินประจำเพิ่นจะหูเลยนะดื่มทุกวันวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับหน้าสาระเรื่องไก่ตัวเบรกนี่นะคะสาวบางปู่จะเว้าเรื่องไข่ขาวสามารถรักษาแผลน้ำร้อนลวกได้จริงหรือไม่นะคำตอบก็คือจริงนะโดยใส่ไข่ขาวมาท่าที่น้ำร้อนลวกให้ทั่วถึงทิ้งไว้จนแห้งไปเองแล้วก็รอสักพักใหญ่ๆจึงล้างออกจะไม่มีรอยแดงหรือว่ารอยพองนะขอสำคัญก่อนท่าไข่ขาวเนี่ยอย่าให้ถูกน้ำเย็นหรือว่าของอื่นเลยนะแล้วก็อย่าไปแกะไปเก่านะตอนที่ใกล้จะแห้งพอจะทำให้หนังถลอกได้นะคะพี่น้องผู้ใดถูกน้ำห้อนลวกหรือว่ากระใส่ไข่ขาวนะคะพี่น้องค่ะของใช้ใกล้ตัวของเรานะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหามนะคะสาวบางปูน้ำเบาน้ำจ่าซูฟังค่ะนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้านาอาเด้อนะนำไปใส่ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมดูแลร่างกายของเรานะกินทุกวันดื่มทุกวันนะอย่าบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอย.นะกินโลเดอร์อีพ่ออีแม่กินโลเดอร์พ่อลุงแม่ป้าพ่อตาแม่ยายดูแลร่างกายยาหายเจ็บไข้ได้ป่วยมันสิยากมันสิลำบากนะคะเบอร์โทรค่ะนะโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านค้าอยากใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินที่นะเบอร์ค่ะ043840122 0438401122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูทั้งเก่าชนิดผสมประสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: สายทานมีมูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
3: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในช่วง

ก็เว้ากันไปนะกับการดูแลร่างกายเมื่อกี้นี้บ่พ้นการดูแลร่างกายดอกพี่น้องการดูแลร่างกายการดูแลสุขภาพมันก็สำคัญอันดับหนึ่งเนาะแม่นบ่ถ้าเฮาป่วยมาหรือว่าเป็นนิยางมาก็ตามพี่น้องคะมันยากเด้ยากไผยากเจ้าของยากลูกยากหลานคันป่วยพ่อกินยาเศร้าคันป่วยพ่อไปหาหมอมาล่ะเศร้าไข้อยู่เด้นะคันป่วยแบบกินยาก็บ่เศร้าไปหาหมอก็บ่เศร้านี่ติมันยากไปหน่าพี่น้องนี่ล่ะเว้าล่ะก็บ่มีผู้ใดอยากเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะพี่น้องขึ้นอยู่กับการดูแลร่างกายขึ้นอยู่กับการกินอาหารนะอาหารออกกําลังกายนี่ก็สําคัญนะการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมีส่วนสําคัญในการป้องกันโรคบ่ให้ติดเชื้อบ่ให้ติดโรคเรื้อรังใดเด้พี่น้องอันนี้คุณหมอเพิ่นบอกมาการออกกําลังกายเนี่ยยังส่งเสริมการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายนะบ่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกระดูกส่วนต่างๆตามร่างกายเฮานั่นล่ะนะซอยได้บ่สุอย่างนะองค์การอนามัยโลกแนะนําให้ผู้ใหญ่ออกกําลังกายแบบแอโรบิกความหนักระดับปานกลาง150ถึง300นาทีต่อสัปดาห์ออกกําลังกายแบบที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างหน่อย2วันต่อสัปดาห์นะโดยเฉพาะส่วนของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะในความหนักระดับปานกลางขึ้นไปนะแล้วก็การเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเดินทางนะลดการใส่ยานพาหนะมาเป็นการเดินเท่าปั่นจักรยานหรือว่าการเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์จังซี่นะคะพี่น้องจ๋านี่คือการออกกําลังกายมันดีเด้พี่น้องค่ะออกกําลังกายได้นะแม่นดีต่อร่างกายของเฮานะแต่ว่าคนน่ะเฮ็ดบ่ได้พี่น้องส่วนหลายจะเฮ็ดบ่ได้ยากบ้างล่ะบ่มีเวลาบ้างล่ะนะก็เลยจังซี่ล่ะจังที่เห็นนะคะพี่น้องก็อย่าลืมนะทําได้ก็ควรจะทํานะการออกกําลังกายเนาะยืดเส้นยืดสายโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่อายุ50 60ปีขึ้นไปนะคะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีจากดีเจสาววังปูแล้วก็ยาบํารุงร่างกายบํารุงกําลังบํารุงโลหิตเซินทีนะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะพี่น้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมานก็เมื่อยล่ะอ่อนเพลียจักว่าเป็นยังไงกินข้าวก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับลุกก็โอยนั่งก็โอยสารพัดสารเพสิเป็นนะหายใจก็บ่

0: ปะท้องวินมองมองอยู่แต่ละมือลูกกะโอยนั่งกะโอยจักว่าเป็นแนวใดวะสันอาซื้อไปกินเด้อสั่งไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายตาเซินที่ค่ะพี่น้องจ๋าบำรุงเลือดบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนี่ล่ะนะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะสมุนไพรหลายอย่างเลยนะสมุนไพรแต่ละอย่างก็ราคาแพงแล้วก็ประโยชน์เยอะนะคะพี่น้องค่ะอาหารซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาค่ะสะดวกสบายส่งให้ฮอดบ้านเลยนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังที่3840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้าง3กำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆงงงงมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: เพลงเพราะต่อเนื่อง

0: เบิ่งแง่กันละค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาน่าดูแลร่างกายดูแลสุขภาพเด้อน่าลูกเต้าก็เบิ่งแง่อีพ่ออีแม่นะดูแลกันนะคะอาหารการกินแนวใดแซ่บแนวใดมีประโยชน์ซื้อมาสู้กันกินสัตว์พี่น้องค่ะแนวใดมีความสุขภาพกันคนขวายหาใส่นะเงินบ่มีก็พากันไปทํางานหาเงินสัตว์นอจักสิมีเงินใส่เนาะร่างกายต้องแข็งแรงเด้จังจะเฮ็ดงานใดแม่นบ่อีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าพ่อตาแม่ยายนะคันคนไข้คนป่วยมาสิเฮ็ดงานมาสิหาเงินใดเนาะดูแลร่างกายสำคัญอันดับหนึ่งนะร่างกายแข็งแรงเขาจังจะหาเงินได้นะคะพี่น้องจ๋าป่วยออดๆแอดแอดปวดมองนั่นเจ็บมองนี่นะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่ลุกกะโอยนั่งกะโอยจักว่าเป็นอีหยังหักเมื่อยอยู่เอาโลดว่าสั่นเพิ่นว่ากินข้าวกะบ่แซ่บนอนกะบ่หลับแต่ละมื้อจักว่าเป็นอีหยังแน่สารพัดสารเพเพิ่นว่าเนาะเนี่ยมันก็บ่แม่นแน่เนาะอีพ่ออีแม่กันเป็นจังซี่นะมันทรมานมันลำบากเด้นะลำบากเจ้าของลำบากลูกเต้านะคะพี่น้องคะมีฉะนั้นแล้วนะดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะกินอาหารก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะทำทุกอย่างให้ดีนะคะพี่น้องจ๊ะแม่นบ่ดี 100% ก็ดีจักเก็บ 10-80% ก็ยังดีเด้การใส่ใจตัวเองนะคะแล้วก็ยานายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนาฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนาแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนานี่ซื้อกินค่ะพี่น้องจ๋าขวดหนึ่งก็150ซีซีนาบ่แพงราคาหลัก10นาแพ็ค10ขวดนากินวันละ3ครั้งนะคะพี่น้องคะหลังอาหารขวดนึงละกินมื้อนึงนะการดูแลร่างกายของเฮานะคะพี่น้องจ๋าสมุนไพรนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขาเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากับแพงนะแล้วก็หายากนํานะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานะต้องดูแลนะต้องใส่ใจนะสร้างซื้อไปกินโลดค่ะแพ็คนึงนะคะพี่น้องจ๋าตามเพจเส้นทีนะคะทีในเฮามีเฮาเบิ่งเฮาเล่น Facebook ในโทรศัพท์น่ะนะก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะหรือว่าสะดวกสบายที่สุดนะคะก็คือโทรสั่งซื้อนี่ล่ะนะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะเป็นอีหยังมากอ่ะตามพี่น้องค่ะให้มากินยาบำรุงร่างกายเส้นทีเด้อพี่น้องนะผู้ใดกินก็ว่าคักอยู่เด้ผู้ใดกินก็ว่าถูกอยู่นะคะอาโทรค่ะ043840122 043 840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมประสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงรับสิทธิ์ทอนั่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043 840 122ย้ำ043 840 122

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้าง3กำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมื้อ

้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122

0: ฮะฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงมวลๆก่อนค่ะ
1: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916804045

ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณขวายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นทีหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล
1: ์บขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคาวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ไอโซคไอมันไอมันโอชัยฟุต
4: บอลทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์

0: นิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีทั้งกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวนั้นมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิต

0: มีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอกว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่างดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจ

สนใจ3840122พี่น้องเกษตรกรเคยสังเกตบ่ครับว่าสมัยแต่ก่อนนี่การเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่การเฮ็ดการเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรนี่บ่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยพอปานใดเด้นะครับอย่างดีอย่างหมานี่ก็โอ้ยปุ๋ยคอกขี้งัวขี้ควายเฮาตลาดนะครับเอาไปย้ายน้ําไร่น้ํานาก่อนสิเฮ็ดการเพาะปลูกก่อนสิเฮ็ดไร่เฮ็ดนาแต่ละฤดูกาลนะครับเอาไปกองไว้ซะเกินเพราะว่าแต่สมัยก่อนนี่บ่มีปุ๋ยเคมีนะครับสมัยก่อนบ่มีปุ๋ยเคมีดินยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ดินยังบ่ถูกทำลายดินยังบ่เสื่อมโทรมนะครับพอพักหลังมานี่นะครับปุ๋ยเคมีเริ่มมามีบทบาทเริ่มมามีอิทธิพลกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาของเลยที่เขานำมาปั่นก้อนเคมีนี่นำมาเป็นส่วนผสมนี่ส่วนมากเขาสิใส่เศษอิฐหินดินปูนทรายนะครับเอาอีหยังก็ได้ครับมาผสมให้มันเป็นฟิลเลอร์เขาเอิ้นว่าส่วนเติมเต็มนะครับเติมเข้าไปในกระสอบปุ๋ยให้มันได้ปริมาณที่ผ่านเกณฑ์กำหนดว่าท่านพี่น้องนะครับลางเทื่อพี่น้องบ้านเฮาก็ว่าโอ้ยเขาขีดดินโพ

แล้วมาปั่นให้ขีดดินพ่นก็ได้คือกันครับบ่ผิดว่าแต่ตัวเลขที่จดสูตรของเคมีตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดนะครับก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีหลายนะครับปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้าใส่หลายกว่าเก่าอีกนะครับสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบเนาะพี่น้องเนาะผมเอกโซเลอยากสิให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวบ่แม่นบ่ให้ใส่เด้ครับปุ๋ยเคมีนี่บ่แม่นว่าบ่ดีเด้พี่น้องก็ดีอยู่บ่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับ

ันดีกว่าใส่เคมีเพียงลำพังเพียงอย่างเดียวซะเด้มันดีแนวใดว่าทีหนึ่งประหยัดนะครับผลผลิตนี่เพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นไซใบต่างเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวผมเนี่ยเป็นหน้าเขาก็ได้แต่ก็ดีพร้อมนะครับทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับสำหรับทงไฮทงหน้าหัวสวนผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามดินบ่ล้วนซุยปลูกยังปลูกยังก็บ่งามต้นเป็นกะล่องกะแลงสิตายแล่บ่ตายแล่พืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยบ่กินอาหารใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเบาให้ฟังมันสิดีจังสั่นบอมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอีพอยแม่ท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด
1: เขียวงามใช่เขาก็งามบักฟิกจุดใบทอฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ละไปเอาเราเด้อพี่น้องนะ
2: ไผบ่เคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็แต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเราครับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียงอีเมลเพิ่นแนะนําตัวจักน้อยนะครับหลังจากที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิกโซเล่พัดแล้วมันเป็นจังไหนแน่มันดีบ่มันถูกอกถูกใจบ่เดี๋ยวเสียงคุณแม่เพิ่นแนะนําตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนําตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอรุณวงศ์ประโสค่ะอยู่บ้านเลขที่202บ้านดงหลวงหมู่10ตำบลกระดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะอำเภอกระดงหลวงคือกัน
2: ครับ
1: เป็นจังหวัดมุกดาหาร
2: อยู่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับ
1: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมดีเจบ่าวโป้นะครับคือวานบ่าวโป้การเกษตรนะครับอยู่อำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหาร
2: ครับอันนี้ก็คืออันนี้ดีเจบ่าวโป้นะครับเปิดร้านบ่าวโป้การเกษตรอยู่อำเภอดงหลวงอีกสาขาหนึ่งสิอยู่อำเภอขั้นชะอีนะครับกายไปกายมาทานไปทานมาฝาก
1: เพราะมันงามขึ้นนั่นก็มันย่อนลงมันตาย
2: โอ้งาม
1: แล้วก็ตายมันต้นแข็งตายตายแล้วก็ขึ้นขึ้นมาแล้วมันก็บ่งามบัดนี้มันบ่ขึ้น
2: บ่ผลผลิตดีบ่แม่ใส่เคมี
1: มันก็บ่ปานใดแล้วมันก็ซ้ำนั่นล่ะ
2: เฮ็ดได้จักไรนี
1: ่ไร่6ไร่นี่ล่ะ
2: ได้ข้าวหลายบ
1: ่บ่หลายได
2: ้ติ
1: พอจะได้กิน
2: พอจะได้กินต้นข้าวนี่มีศัตรูพืชมากวนบ่ใส่เคมี
1: มันก็มีแน่บ่มีแน
2: ่มีแน่บ่มีแน่แล้วแต่อากาศเน
1: า
2: ะแม
1: ่แล้วแต่อากาศอากาศมันอันนั้นมันก็ตายไปหลาย
2: โดยแม่รู้จักโซเล่จากใส
1: จากวิทยุ
2: พี่ฟังวิทยุดีติแม่
1: จ้า
2: บาดใส่แล้วเป็นจังได๋ในแม่เว้าให้ฟังแน
1: ่ใส่แล้วมันก็ต้นมันขึ้นขึ้นได้จักหน่อยมันก็แข็ง
2: โอ้ต้นแข็งเลย
1: แข็งเลยถอนออกมา3มงอันมันบ่มีหมดนั่นน้ำท่วมในจักหน่อยเน
2: า
1: ะมันจะสีตาย
2: ๆ
1: วันนี้บัดมันขึ้นในจักหน่อยมันบ่ทันขึ้นหลายปานใดเฮาก็ถอนมาแซมนี่มันก็ยั่งไปเลย
2: ถอนมา3มันยั่งเลย
1: ยั่งแข็งขึ้นเลยบ่ตาย
2: บ่ตายบ่ลง
1: แต่กออีก
2: แต่
1: กองามแต่กองามอีกกอใหญ่ใหญ่เกี้ยว
2: ถูกใจบ่แม
1: ่ถูกใจถูกใจว่าสิไปใส่กับอันอื่นนําอีก
2: บ
1: ่ว่าสิไปแนะนําหมู่อีกใส
2: ่บ่ท่านแม่ถือใจยังสิแม่ลองบอกเกษตรกรท่านอื่นเบิ่งกันน่ะแม่สิบอกเพิ่นไว้จังได
1: ๋บอกให้มาใส่ลองเบิ่งผู้ใดบ่เคยใส่ก็ใส
2: ่ติ
1: คันบ่ฮู้บ่ลองน่ะบ่ฮู้ได้เพราะว่าข้อยก็บ่เคยลองฟังมานี่หลายปีแล้วเฮาก็มาใส่ปีที่ลองเบิ่ง
2: ถูกใจเลยบ่
1: ถูกใจเลยจนสิไปซื้อไปให้เขาใส่พุ่นล่ะ
2: บ
1: ่มือหน้ามือฮื้อนี่ก็สิไปซื้อขึ้นไปให้บ้านห้วยเล่าให้มันลองเบิ่ง
2: ครับ

0: เพราะว่า
1: ทางอำเภอดงหลวงเฮานี่สิเว้าภาษาโซ่เนาะแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยฝากพี่น้องเกษตรกรเป็นภาษาบ้านเจ้าของกันน่ะเว้าเป็นภาษาบ้านเจ้าของกัน
0: อ้อมจ่องไปตอกเด้ออะไรเอ้ยดีเลยกะจะเคยตักเถื่อเฮาก็ตักไปไหนดังเลยว่าอันดีเพราะว่าอันชอบเจออันตะบนโรกัดโดตะบนตะปันอะกี้ปันโลปันโดชอบสิชอบเยอะๆใหม่เลย
1: นี่แหละครับผมก็ได้แต่ยิ้มครับพี่น้องต้องให้พี่เก๋บ้าแสดงว่าถึงแก
0: งาม
1: ครับ
0: งาม
1: สำหรับผมนะครับเอกโซเล่กับคุณแม่ยังไงครับ
0: คุณแม่นั่งอรุณค่ะ
1: คุณแม่อรุณกับ
2: ดีเจบ่าวโป้
1: ดีเจบ่าวโป้นะครับหรือว่าบ่าวโป้การเกษตรสิฝากพี่ต้อนน้องไปซ้ำนี่ซะเกินมาหนึ่งเฮาสินำสาระดีๆนำเรื่องเล่าต่างๆของเกษตรกรทุกพื้นที่ในประเทศไทยมาฝากพี่น้องมาแค่ประสบการณ์มาบอกเรื่องเล่าต่างๆในการใส่สตอรี่สำหรับมื้อนี้พวกเฮา3คนฝากพี่น้องไปซ้ำนี่นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่มโตร่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122พี่น้องเกษตรกรหลายๆคนหลายๆพื้นที่นะครับมีขอสงสัยมีแนวค่าใจเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยมันสิใส่ปุ๋ยยังเด้บ่าวเอกโซเล่หน้าอีพอยแมนนี่ปุ๋ยเคมีมันก็คือมาหลายรุ่นหลายสูตรครับแท้หน้ามันก็คือบ่คือกันบาดแต่ละทงบางคงก็เป็นหน้าท่าบางคงก็เป็นหน้าโคกหน้าดอนมันสิใส่ปุ๋ยแบบใดเพิ่นว่าเด้เพราะว่าแต่ละปีการใส่ปุ๋ยเคมีของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มันใส่หลายหลายนะครับไปร้านปุ๋ยแต่ละเทื่อนี่ห้วยจักสิเลือกยี่ห้อใดจักสิเลือกสูตรใดดีแล้วทางร้านก็เชี่ยสูตรนั่นสูตรนี่เฮ็ดให้พี่น้องเกิดความสับสนนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนําพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับให้ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876ใส่ได้เบิดนะครับเพราะว่าสิเป็นหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินเหนียวหน้าดินถ้ำหน้าตมใส่ได้เบิดอีพอยแม่นะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพื้นนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับใส่ได้เบิดทุกสภาพดินนะครับอีพอยแม่บ่ต้องหนักอกหนักใจซื้อไปใส่แล้วนี่นะครับเพราะว่าสิเป็นหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินเหนียวหน้าดินถ้ำหน้าดินตมใส่ได้เบิดนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับเพราะว่าสิเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นใส่ได้เบิดอีพอยแม่แก้วมังกรใส่ได้บ่บ่าวเอกโซเลใส่ได้เบิดนะครับว่าแต่ปลูกในดินเถอะใส่ได้เบิดนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับเป็นนวัตกรรมของวงการปุ๋ยของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นปุ๋ยที่บ่มีฟิลเลอร์บ่มีสิ่งเจือปนบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดมาปั่นก่อนบ่ทันไหลอีพอยแม่นะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งออยู่ในดินได้โดดโดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนขนาดนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับผมเอกโซเลบ่ทันได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อพ่อบันไดดอกครับบอกไปแล้วก็บ่ทันได้อยากให้เชื่อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันสิดีกว่าปุ๋ยที่เจ้าของเคยใส่มาบ่มันต้องเปรียบเทียบเบิ่งนะครับมีไหหน้าอยู่50 60ไร่10ไร่20ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดแค่ครึ่งแค่กลางก่อนก็ได้แบ่งมาทดสอบเบิ่งแบ่งมาทดลองเบิ่งว่าใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876ใส่ไปแล้วมันสิเป็นแนวใดนะครับตามที่ผมเอกโซเลออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยถือใจคักมากกลายมากแห้งนะครับวานลงไปนี่โอ้ยออกฤทธิ์เร็วขนาดเบาเอกโซเลหน้าเขายังสิที่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวเพิ่นว่านะครับใส่ยางพารานี่ที่กรีดยางนี่โอ้ยน้ำยางนี่เปลี่ยนกระโปรงกับท่านเปลือกนิ่มกรีดง่ายนะครับน้ำยางไหลดีดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางก็สูงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ใส่

ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับอยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่ของดีราคาถูกใส่ได้กับทุกสภาพดินเหมาะกับทุกพืชลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกจุบใบท่อฝ่ามือดิถือใจแห้งแหละถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใช้โชเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็แจ้งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกก่อน

0: ครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
1: ้ก็ไร่หนึ่งก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้
0: เมื่อเป็นลูกเป็นไผ่ได้ก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
2: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยไส้โซเลพาดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรมาลดต้นทุนในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนให้มันเหลือหน่อยลงแต่ว่าผลผลิตให้มันเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่าผลผลิตมีคุณภาพผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตได้คือจะของคือจะของต้องการต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเลมีวิธีการมาฝากอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาครับผมเอิ้นปุ๋ยสูตรนี่ปุ๋ยชุดนี่ว่าปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันสิเทอร์โบแบบใดมันสิดีจังได๋มันสิลดต้นทุนแล้วมันสิเฮ็ดให้ผลผลิตเพิ่มแนวใดเดี๋ยวผมเอกโซเลสิบรรยายให้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาฟังสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบสิมีปุ๋ยอยู่3กระสอบนะครับเป็นอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบนะครับเป็นอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้อีพ่อไอแม่นะครับ3กระสอบไม้นี่นะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับใส่กับหน้าเขานี่ที่อีพ่อไอแม่เอ้ยถือกันคักถือกันแน่นะครับสำหรับปุ๋ยชุดนี้ชุดโซเลเทอร์โบนะครับแล้วมันสิลดต้นทุนแนวได้เบาเองโซเลคันพี่น้องเกษตรกรเคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับเท่ากับสิเหลือปุ๋ยเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือปุ๋ยเคมีไว้1กระสอบแล้วอีก2กระสอบที่หายไปนะครับเฮาก็สินําอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่มาชดเชยมาทดแทน2กระสอบที่หายไปนะครับนํามา2กระสอบพี่น้องนํามา2กระสอบนะครับบรรจุอยู่กระสอบละ50กิโลนะครับราคาก็บ่แพงแล้วปุ๋ยใหม่ที่ผสมมาได้นี่ที่ครับโอ้ยคุณภาพนี่เป็นวิวัฒนาการใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการใส่ปุ๋ยเลยก็ว่าได้นะครับเฮ็ดให้การใส่ปุ๋ยเคมีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ในดินได้โดนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้านทานตัวอัตราส่วนในการผสมสิเปลี่ยนไปจากการเฮ็ดหน้าเขานะครับนั่นก็คือการใส่สวนยางพารานี่สิใส่ปริมาณหลายขึ้นนะครับสิใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับสิใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบผสมกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76 1กระสอบนะครับผสมในอัตราส่วน1ต่อ5นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76นี่1กระสอบนะครับน้ำมา1กระสอบมาบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับเอามาบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบนะครับ6กระสอบนี่สามารถวานได้ประมาณ6เก็ดไร่บ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดประหยัดนะครับยาขี้ข้านผสมยาขี้ข้านส่งอีพ่อไอแม่นะครับประหยัดแล้วบ่พอนะครับผ้าเขาผ้านี่มีแนวกินเกือบสุอย่างนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่ให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบยาเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับยาเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดยาเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ยาเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับสำหรับพี่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตมีคุณภาพได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิด

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่มโตร่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชไส้ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งผีแยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกุลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปี

0: สุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

บอสินใจศิลปินก็มีแห้งสู่ต่อแฟนบอสินใจศิลปินก็มีแห้งสู่ต่อตามคำขอจัดให้สุธาฟังแล้วบ่ม่วนใจอยู่ที่ไหนให้ใจหายหม่นเจ็บหรือทนให้ทนสู้ไว้เรื่องหนักรักจังอย่าได้สิ้นกำลังใจฝากเสียงไม้ไทยมานั่งเคียงใจถูกงามอยู่หน้าในนามของความขึ้นฮอดในนามของความขึ้นฮอดฝากเสียงกอดใจแฟนทุกบนฟังใจดื้อเมื่อใจปันปอนจอนห้วยจากหัวใจไม้ไทยคนเก่าโปรดรับเอาเพื่อนใจคนหนึ่ง

0: ไหนแบคทีเรีย
1: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีอาบด้วยโปรเทคผิวสะอาดจากแบคทีเรีย
2: แปลว่าไม่มี
3: เวอร์ชันนี้ใช่เลยค่ะจะขอเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้ไหมคะคุณเต๋อช่วยหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ครับเดี๋ยวผมใช้แคนวาตัดให้
1: ปรมาจารย์ใครๆก็แคนวาแคนวา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร

0: โอ080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้ามันหนังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 080-194-5318เด้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318ได้พี่น้อง

0: หนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

0: 看松石头被哈的公那为梦叫山头被不杀的
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในตอนนี้ทุกพื้นที่ครับหนุ่มหน้าเมืองกลับมาพบพ่อพี่น้องอีกแล้วพร้อมที่จะให้ข้อมูลพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราปะยาเต่าเงินเต่าเงินเต่าเงินปุ๋ยตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยที่เกิดมา15ปีแล้วครับมากกว่า13ปีนี่แหละคือปุ๋ยเกิดมากกว่า13ปีเดินเข้ามาปีนี้ก็เป็นปีที่15เอามื้อนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์นมหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินภาค2ภาค2หมายความว่า เมื่อที่ผ่านมาเว้าอธิบายภาคแรกบ่ทันจบนะครับคุณประโยชน์ของปุ๋ยพญาเต่าเงินเรามาเป็นขอคอยพี่น้องฟังมันบ่จบนะครับก็เลยต่อเป็นภาค2ในมื้อนี้เพราะว่าคุณประโยชน์เราหลายเด้นะครับปุ๋ยพญาเต่าเงินนี่เอาหลายซ้ำใดดีซ้ำใดคอยฟังกันไปเนาะพี่น้องเนาะฟังแล้วก็ตัดสินใจทดลองใส่เบิ่งในเด้อเพราะว่าตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นให้กับพี่กับน้องเฮาอยู่โปรโมชั่นนะครับปุ๋ยอินทรีย์ของเฮาบรรจุกระสอบละ50กิโลกรัมเนี่ยนะครับจำหน่ายราคามานี่10กว่าปีมานี่สอบละ600เด้พี่น้องนะครับปุ๋ยนี่ครบ15ปีก็เลยขึ้นกําไรกับพี่กับน้องเฮาในราคาโปรโมชั่น550บาทรีบจัดจองเป็นเจ้าของซะอ้าวในช่วงของโปรโมชั่นนะครับกับโปรโมชั่นทั้งสารนามน้ำเด้อสารนามจากชุดละ700ก็เหลือชุดละ600บาทนะครับราคาตัวผงอะมิโนเฮาถุงละ10ซองซองหนึ่งผสมน้ำได้20ลิตรเนาะถุงหนึ่งนี่นะครับแพ็คหนึ่งเนี่ยนะเฮาทรงอยู่ที่450บาทก็จัดโปรโมชั่นนะครับพี่น้องเมื่อเบิกก็จุดเด้อนะครับอยู่จุดบริการก็จำหน่ายอยู่ที่400ทวนๆนะครับบ่มี50เด้นะครับนี่คือจัดโปรกับพี่กับน้องเข้าผลิตภัณฑ์ตัวใดนะครับที่พี่น้องสนใจนะครับเบิกตามจุดบริการตัวเม็ดนี่จะมีเมื่อถูกจุดเด้อแต่ตัวสารน้ำกับตัวอินทรีย์ผงนะครับตัวอะมิโนผงเนี่ยนะครับพี่น้องสามารถสั่งตรงมาทางศูนย์ใหญ่เฮาคือร้านรวมใจทวีโชคหรือโทรหาหนุ่มหน้าเมืองนะครับแล้วเฮาสิส่งทางไปรษณีย์ให้เพราะว่ามันบ่หนักนะครับตัวนี้ส่งได้เพราะว่าป้อเอาไว้ตามจุดบริการนี่พี่น้องเพราะว่าจุดบริการเพิ่นก็บ่มีเวลาอธิบายให้กับพี่กับน้องได้นะครับในส่วนของวิธีใส่สารน้ำและกะอะมิโนผงนะครับให้หนุ่มหน้าเมือง

เอาช่วงนี้ก็พักเบรกก่อนแป๊บหนึ่งฟังเพลงมวลๆให้พี่น้องเฮาได้เข้าบรรยากาศเสียงเพลงไปนําแต่ต้องขอประภัยมานี่พี่น้องเด้อรายการนี้ไม่ออนแอร์หน้าใหม่เด้อนะครับพี่น้องอย่าโทรมา061หลังไมค์ก็แล้วกัน061 7936695 061 7936695 061 7936695 061 7936695ครับ

ครับก็ผ่านไปเป็นผลงานเพลงมวลๆขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติรับฟังรายการขอบคุณพี่น้องแฟนผลิตภัณฑ์ตราพญาเต่าเงินปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองบ่ว่าจะเป็นประเภทเม็ดประเภทน้ำพี่น้องก็นิยมเอาประเภทน้ำไปฉีดนะครับฉีดเข่าฉีดอ้อยฉีดมันสำปะหลังฉีดยางพาราฉีดพืชฉีดผักผลไม้ได้หมดเด้พี่น้องนะครับก็ใส่ประหยัดน้ำบ่เปื้อง

บ่เปืองแล้วก็บ่เป็นตะไลต่อพี่ต่อน้องเฮานะครับคุณประโยชน์มีมากมายสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินของหนุ่มน้ำเมืองโดยเฉพาะประเภทเม็ดนะครับเว้าสู่พี่น้องเฮาฟังกันเป็นประจำในภาคที่1กับเว้ามาแล้วนะครับมันบ่ทันจบก็เลยติดต่อมาในภาคที่2 ในช่วงภาคที่1นั่นนะครับก็เว้าเกี่ยวกับคุณสมบัตินะฮะประโยชน์ของปุ๋ยพญาเต่าเงินพี่น้องจะไปใส่กับดินประเภทใดก็ได้ประโยชน์หมดนะครับ1ดินทรายนะครับดินทรายนี่เป็นดินที่บ่ค่อยอุ้มน้ำนะครับพอไปใส่มันก็จะอุ้มน้ำได้ดีดินทรายเป็นดินที่บ่ค่อยเก็บธาตุอาหารนะครับที่บ่ค่อยเก็บธาตุอาหารไว้นะครับที่นี่พอใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินเขาจะเก็บธาตุอาหารได้ดีดินกะร่วนดินกะซุยดินจะโปร่งนี่เว้าสู่พี่น้องฟังไปแล้วจังดินตมดินท่ามคือกันในพี่น้องพี่น้องใส่กับดินตมดินท่ามนี่ก็ดีดีดีนะครับดินตมดินท่ามนี่เป็นดินที่มีเนื้อดินที่ละเอียดนะเวลาพี่น้องไถยังสิเป็นก้อนโคโลเคเลมันบ่พี่น้องใส่เบิ่งเด้อจักปี2ปีดินจะแตกนะครับดินตมดินท่ามที่ไถขึ้นมาเป็นก้อนโคโลเคเลมันจะแตกจะซุ้ยได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้อดินตมดินท่ามนี่เป็นดินที่มีธาตุอาหารอยู่หลายอยู่เด้แต่พืชเอาไปกินยากครับเวลามันแข็งโตมานี่ปกเลยเด้กดแน่นเลยนะครับที่นี่ดินมันบ่โปร่งนะครับพอใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินดินจะโปร่งดินจะร่วนดินจะซุ้ยธาตุอาหารก็พืชจะได้รับประโยชน์ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินแล้วเนี่ยเต็มที่เลยพี่น้องเข้าลองใส่กับดินตมดินท่าเมืองได้ประโยชน์ดีมากและดินส่วนดินร่วนนะครับคือดินดีอยู่แล้วนี่บ่ต้องอธิบายยากถ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินก็จะดีเกินดีคือดี2เท่าบางคนว่าดินดีอยู่แล้วข่อยบ่ใส่ดอกจังซั่นจังซี่ดินดีให้ใส่ครับดินดีต้องใช้เพราะว่าดินดีมันจะดีกว่าเดิมมันจะดีเกินดีนี่คือปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินเด้อพี่น้องเด้อเอาจะดินประเภทใดใส่ได้ดีหมดล่ะเนาะที่นี่นะครับข้อดีของปุ๋ยพญาเต่าเงินที่เคยบอกสู่พี่น้องฟังในภาคหนึ่งไปแล้วก็คือเขาซอยปรับปรุงโครงสร้างของดินปรับค่า pH ในดินนะครับดินที่บ่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับถ้าสูงไปก็เป็นดินเข้มนะครับถ้าต่ำไปก็เป็นดินเปรี้ยวคือบ้านเฮานี่ล่ะครับใส่เคมีหลายๆดินจะเปรี้ยวนะครับดินเป็นกรดที่นี่นะครับให้มาใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินปรับความเป็นกรดขึ้นมานะครับดินจะมีค่าเป็นกลางและจะเหมาะสมเขาจะปรับโครงสร้างของดินได้นะครับดังนั้นพี่น้องใส่ลองเบิ่งเด้อสำหรับธาตุอาหารต่างๆนะครับที่มีอยู่ในเม็ดปุ๋ยของเฮาเขาจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกไปนะครับเขาจะอยู่ในดินได้โดนนี่คือภาคที่หนึ่งเดี๋ยวบอกฟังไปแล้วนะเขาจะบ่เหมือดฤทธิ์เร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องอยากให้ปุ๋ยเคมีบ่เหมือดง่ายบ่เหมือดฤทธิ์ง่ายอยู่ได้โดนอยู่ได้ทนให้ผสมกันเด้อพี่น้องเด้อเขาจะตรึงนะครับธาตุอาหารที่ปุ๋ยเคมีปล่อยออกมานะครับหลักก็คอยปลดปล่อยออกไปซอยปุ๋ยเคมีบ่ให้เมือดลิดง่ายเฮ็ดให้ปุ๋ยเคมีอยู่ได้ดนนะให้พี่น้องผสมในสัดส่วนที่นุ่มน้ำเมืองอยากแนะนำก็คือให้ใส่เคมี1ส่วนปุ๋ยพญาเต่าเงิน3ส่วนเด้อพี่น้อง2ถึง3ส่วนผู้บางคนจะเอา1ต่อ1แต่ยังดีกว่าผสม2ต่อ1ก็ดีขึ้นไปอีกถ้า3ต่อ1มันจะโอเคมันได้ถึง5ต่อ1เพิ่นเด้อพี่น้องมันจะเฮ็ดให้พี่น้องประหยัดต้นทุนนําเพราะว่าปุ๋ยเฮาเพียงกระสอบละในโปรโมชั่นเพียง550บาทต่อนันน้ําหนัก50กก.แล้วก็ที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือปุ๋ยเฮาไม่มีดินบ่มีดินเด้อพี่น้องจะได้เม็ดปุ๋ยในปริมาณหลายถ้าบ่เชื่อพี่น้องซื้อไปละตั้งกระสอบขึ้นเด้อตั้งกระสอบแล้วก็เปิดกระสอบเบิ่งเม็ดปุ๋ยเม็ดจะดําเงางามนะครับนี่คือปุ๋ยบ่มีดินลากะเม็ดจะเกือบเต็มปากสอบเลยฮะลังสอบเย็บยากพุ่นเด้อพี่น้อง มันได้หลายแม่เม็ดมันได้หลายแต่ที่นี่ไปเทียบกับปุ๋ยอื่นๆนะครับปุ๋ยอย่างอื่นบ่ได้ว่ายี่ห้อใดเด้อนะครับถ้าเพิ่นใส่ดินเด้อปุ๋ยยี่ห้อที่เพิ่นใส่ดินถ้าใส่ดินเด้ตั้งสอบขึ้นเม็ดปุ๋ยจะอยู่
เครื่องสอบหรือเกินเครื่องนิดๆแค่นั้นเม็ดปุ๋ยจะมีแค่นั้นเพราะว่ามันหนักดินนะดังนั้นปุ๋ยพยาตองเงินจึงอยู่ในใจของพี่น้องเกษตรกรมายาวนานนะครับติดต่อกันมาถึง15ปีคือปีนี้และที่นี่คุณประโยชน์และข้อดีของปุ๋ยพยาตองเงินนอกจากจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารเฮ็ดให้พืชบ่ขาดธาตุอาหารเฮ็ดให้พืชเขียวโดนเขียวท้นเขียวน่านโดยบ่ต้องใส่ปุ๋ยลำไรบ่ได้ใส่ปุ๋ยดูกระดอกกระเดื่อ แล้วก็ที่นี่คุณประโยชน์ของเขาอีกข้อหนึ่งที่เคยบอกไปแล้วนะครับก็คือเขาส่งเสริมจุลินทรีย์น้ำเดนะครับจุลินทรีย์นี่ส่วนมากพี่น้องใส่เคมีมันจะบ่ส่งเสริมจุลินทรีย์เด้มันจะทำลายจุลินทรีย์ตัวพี่น้องก็สังเกตว่าสังเกตเดี๋ยวมันหนีหมดมันหย่านเคมีมันก็หนีหมดดินหนีหมดได้ยี่สิบสามสิบเมตรเป็นตัวขี้กระเดียนมันหมดลงไปใต้ดินใต้สันบาดาลบัดที่นี่ใส่ปุ๋ยพยาตองเงินเบิ่งเด้อเขาสิมูดขึ้นมามองปุ๋ยพยาตองเงินอยู่นี่ละมันหอมมันหอมแล้วบ่มีอันตรายนะครับขี้กระเดียนกับสิมาเวลาขี้กระเดียนเขาขึ้นมามันดีเด้พี่น้องเวลาเขาขึ้นมาเขาก็เอามูลเอาถาดอาหารเอาแร่ถาดอยู่ใต้สันบาดาลใต้ต่างล่างขึ้นมานั่งแล้วเขาก็มาทายเป็นมูลขี้กระเดียนเป็นขวยเป็นขวยเป็นกล่องเห็นบ่ในขวยขี้กระเดียนในกล่องขี้กระเดียนนี่จะมีจุลินทรีย์เต็มไปหมดหลากหลายชนิดนะครับที่มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับอยู่ในมูลขี้กระเดียนมันเถาะแล้วบัดนี้ปุ๋ยพยาตองเงินเพิ่นเอิ้นขี้กระเดียนกลับมาได้ซะนี่ขั้นขี้กระเดียนกลับมาก็เหมือนว่ามีโรงงานนะครับมีโรงงานปุ๋ยอยู่ตามทงไฮทงหน้านำสวนเฮาต่อไปก็สิได้ใส่ปุ๋ยหน่อยลงเพราะว่ามีขี้กระเดียนมาซอยแล้วนะครับประการในคุณนะสมบัติของปุ๋ยพยาตองเงินที่เว้าสู่พี่น้องเขาฟังก็คือภาคที่หนึ่งนะบอกว่าพี่น้องใส่ร่องพื้นแล้วอาจจะไม่ได้ใส่แต่กออีกคือกันกับอีพอเจริญทางบ้านตังหมองอำเภอสุวรรณภูมิขึ้นตำบลหินกองบ้างเนี่ยเนาะอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดใส่มา 4-5 ปีแล้วแล้วกับพี่น้องเฮาใส่นี่นะครับเพิ่นใส่ร่องพื้นแล้วเพิ่นก็โทรมาถามสิใส่แตกกออยู่บ่เขาคือแตกกองามแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าเขาแตกกองามงามเขาเพิ่นว่ามาเบิ่งอยากให้มาถ่ายถ้ำวิดีโอมาถ่ายถ้ำมันลง Facebook ให้พี่น้องเบิ่งแน่ก็อยากไปอยู่เด้พี่น้องเดี๋ยวสิไปอยู่เด้ไปยามพี่น้องทงโกล่าอีกอยู่เด้อันนี้เพิ่นใส่มาหลายปีแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจบอกเพิ่นไปแล้วนะครับไม่ต้องใส่แตกกออีกข้ามไปเลยครับเพราะว่าเดือนกันยาเขาก็สิรับล่วงแล้วนะก็ใส่รับล่วงเธอเดียวเลยนะครับเป็นการใส่ครั้งที่สองและที่นี่ประโยชน์ของปุ๋ยพยาเตาเงินเนี่ยนะครับมันเฮ็ดให้นอกจากหอยฉลีบอกัดเพียไฟบอเกิดนอนกอบอเป็นแล้วเนี่ยเนาะนะครับบอกต่อผักที่หนึ่งมากก็คือต้นเข่าแข็งเด้อพี่น้องต้นแข็งบ่ค่อยล่มเด้บ่ค่อยล่มครับบ่ค่อยล่มบ่ค่อยล่มแข็งล่มพัดปานใดห่วงใหญ่ปานใดก็ล่มยากวันเท่าไปนะครับต้นแข็งนะครับถ้าเขาล่มมีปัญหาเด้พี่น้องผลผลิตเท่ากับเสียหายนำแม่นบ่เอาคันเขาล่มนอนน้ำคือกันกับพี่น้องทั้งเขาวงนะครับที่เป็นดินแดนที่ใส่ปุ๋ยนุ่มน้ำเมืองหลายคือกันเด้พี่น้องทั้งเขาวงทั้งนาคู่นะครับจังพี่น้องนาคู่ให้มาเบิกอยู่เขาวงกันเด้อปีนี้เด้อให้มาเบิกน้ำกลุ่มหน้าแปลงใหญ่ของท่านประธานเตของพ่อผู้ใหญ่เตบ้านหนองผือหมู่ที่หนึ่งเด้อถามหาเฮือนผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือหมู่ที่หนึ่งประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่นะครับเพิ่นซื้อสร้างไปปีละหลายตันเด้นะครับแล้วก็มีพี่น้องสมาชิกมาเบิกแล้วมีสมาชิกกลุ่มอื่นมาเบิกนำดังนั้นพี่น้องทางหน้าคู่ปีนี้นะครับบ่ได้ลงจุดจำหน่ายนะครับแล้วก็มันมีอยู่จุดเดียวนะครับทางหน้าคู่ทั้งเขาวงให้มาเบิกจุดเดียวเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่บ้านพ่อพุญเตศูนย์กลุ่มหน้าแปลงใหญ่นะครับประธานเตเด้อปุญญติหมู่ที่1บ้านหนองผือครับติดถนนใหญ่เฮานี่ละบ้านหนองผือน่ะถามหาบ้านปุญญติอยู่ไสฮู้จักเมื้อแถวนั้นดาราดังตัวปุญญบ้านแหนบทองคําเอาพี่น้องเฮาไปเบิกเอาและที่นี่นะครับสําหรับพี่น้อง
ที่ไส้นะครับคือกันครับพี่น้องทั้งเขาวงตะกี้เขาเคยล่มแต่ทั้งเขาวงนี่จะมีหน้าอยู่น้ำหุบเขาเนาะน้ำเมืองก็ไปหลายรอบไปเด้เขาวงไปเยี่ยมพี่น้องไปเบิ้งเขานี่ละไปทายถ้ำเขาอุ้ยงามอีหลีครับล่มแห้งๆล่มตนเขามาใส่เขาก็บ่ล่มพุ่ยเต้ดีใจว่าสันใส่ปีแรกๆเลยเดี๋ยวนี้มันใส่มากมันเกือบ10ปีแล้วบ่นะครับในกลุ่มนี้แล้วก็เขาบ่ล่มแล้วก็ห่วงใหญ่นะแล้วห่วงใหญ่ไปที่นี่ข้าวดีไปหาพี่น้องชาวนาเฮานําเด้อนำนักเขาดีครับเขาบ่มีเม็ดรีบบ่ค่อยมีเม็ดรีบบ่ค่อยตายพ่ายพี่น้องทั้งเขาวงกลุ่มนี้จะผลิตเมล็ดพันธุ์เขาขายนําเวลาจะผลิตจะบรรจุกระสอบนะครับเขาเฮาได้มาแล้วเนี่ยตากแห้งแล้วเฮาต้องมาเป่าก่อนเด้พี่น้องนะครับที่นี่เป่ากับบ่ค่อยมีเม็ดรีบออกมาเพราะว่าเขาบ่ค่อยมีเม็ดรีบแล้วหลังจากใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินนี่คือข้อดีนี่คือคุณสมบัติของปุ๋ยพญาเต่าเงินที่อยากเว้าพี่น้องฟังในช่วงประโยชน์ภาค2นี่ภาค1เว้าพอท่านนะครับก็เลยเว้าให้ฟังซะเขาบ่ค่อยตายพ่ายสรุปอย่างสี่เด้อพี่น้องเด้อไม่ค่อยเป็นโรคตายพ่ายตายคอร่วงนอนจ่อคอร่วงบ่ค่อยเป็นนะอันนี้พี่น้องใส่เองจังสิรู้เด้อระกะอีกข้อนึงบัดที่นี่สุดยอดเลยครับคือที่พี่น้องต้องการอีกอย่างหนึ่งคือน้ำหนักน้ำหนักดีนักเป็นตานายพี่น้องโอ้ยเอาผู้ใดบ่เสื่อเด้อผู้ใดใส่ปีนี้นะครับแต่ผู้ใส่มาหลายปีพอสิฮู้แล้วผู้ใดเพิ่งใส่ปีนี้เอาเข่าตากแล้วเนี่ยนะครับมาใส่กระสอบยูเรียใหญ่ๆนี่ใส่อัดเต็มปากเลยมัดให้มันยากๆพุ่นละหลักจะไปเอากรอกเอากระสอบเอาข้าวเปลือกผู้เพิ่นบ่ใส่แบบเดียวกันเลยยัดยากๆเต็มปากสอบคือกันสั่งใส่กันเด้อพี่น้องอันนี้สินักกว่าเขานะครับที่ใส่ปุ๋ยพระเจ้าอันนี้จริงๆเลยนะครับพิสูจน์มาทุกปีทุกปีทุกปีก็สิเป็นอย่างสั้นอีหลีเด้อพี่น้องและอีกอย่างนึงบัดนี้เวลาพี่น้องเอาข้าวเปลือกไปขายเอาข้าวเปลือกไปขายตามโรงสีต่างๆตามร้านรับซื้อนะครับเพิ่นมักสีให้ราคาดีกว่าหมู่อันนี้ก็ดีพี่น้องเด้นะครับได้ราคาดีกว่าหมู่แล้วก็เพิ่นก็ฉลาดเด้ผู้เพิ่นซื้อเพิ่นก็แยกมองไว้เพิ่นก็แยกมองไว้ปั๊บรวดอันนี้สิเป็นเขาที่1เพิ่นเลือกได้จังได๋แล้วนะครับแยกรวดดีคันเห็นเขาปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองไปนี่ให้พี่น้องสังเกตได้สิเลยราคาดีนะครับนี่คือเป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับพิสูจน์มาแล้ว15ปีนะครับนี่ปีที่15เอามาพิสูจน์กันอีกปีนี้แล้วกับปุ๋ยเฮาในจากปีแรกมาจนถึงปีนี้ปีที่15เด้อพี่น้องบ่เคยเปลี่ยนสูตรเลยไม่เคยเปลี่ยนสูตรมีแต่เติมอันใดสิว่าดีๆที่เฮาคิดค้นขึ้นมาพอแนวมันดีเติมเข้าไปอีกเด้แต่ราคาสำเก่าราคาบ่ได้เพิ่มเด้อพี่น้องเบิ่งปุ๋ยเคมีแลนขึ้นไปเท่าใดล่ะ 1,400 1,500 1,200 1,300 ก็ว่าไปแล้วบัดนี้ปุ๋ยผมจาก600สัดปังลงนะครับ550 ซื้อปุ๋ยผม 3-4 สอบจังสิได้เคมีสอบหนึ่งพี่น้องลองคิดเบิ่งดังนั้นเอามาผสมกันจะเป็นการประหยัดอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรเฮาแล้วนอกจากที่พี่น้องเอาไปขายแล้วเขาได้ราคาพิเศษราคาได้น้ำหนักดีแล้วบ่พอเด้พี่น้องเวลาพี่น้องเอามา1ข้าวเหนียวมา1มันสิอ่อนสิหอมสินุ่มกว่าเก่าเอาเด้ออันนี้พิสูจน์เด้อครับเด้อนะครับเขาสิอ่อนสิแซ่บแซ่บกว่าเก่าเด้อแซ่บกว่าเก่าอันนี้บ่รู้ละให้พี่น้องเฮาใส่เบิ่งผู้ใดเฮ็ดหน้ากินข้าวแข็งข้าวแก่อยู่หั่นน่ะนะครับลองใส่เบิ่งครับเฮ็ดหน้าจังได๋ไปกินข้าวแข็งๆแม่นะครับผู้ลางคนกับผมก็เห็นใจอยู่เด้ครับเป็นหยังจะเป็นจังซั่นนะครับก็เพราะว่าพี่น้องก็เหมือนเดิมเคยใส่อันใดก็ใส่เหมือนเดิมก็กินแข็งเหมือนเดิมเคยกินแข็งอยู่จังซั่นก็ใส่อันเก่าอยู่จังซั่นแม่เปลี่ยนเบิ่งกันนะเปลี่ยนเบิ่งกันนะ
เปลี่ยนเมืองอนุมนะเมืองว่าหามันอ่อนนี่นะนะครับลองใส่บังเด้อครับเด้อข้าวจะอ่อนหอมนุ่มขึ้นเป็นข้าวเจ้าข้าวมะลิข้าวหยังเนี่ยนะครับจะหงขึ้นมอแล้วก็หอมนุ่มนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเด้อผมได้ไปกินข้าวที่ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินกับพ่อผู้ใหญ่เตะทางเขาวงโอ้ยแซ่บอีหลีข้าวมะลิเพิ่นก็สีมาฝากผมนํานะครับราคาข้าวหอมมะลิทางทงกุล่าแห้งคักบัดที่นี่จังย่ายหัวแห้งหนึ่งใส่กองให้ทางบ้านหน้าหน่อยตำบลหน้าใหญ่บ่อำเภอสุวรรณภูมินี่แจ้งหัวนี่ใส่ประจำทุกปีมาหลายปีแล้วเด้ฟังได้ว่าตากเขาเปลือกไว้ก็หอมกันยังว่าละว่าหอมว่าสันละว่าละแหงเบาคือเนาะเคยสัมภาษณ์แล้วออกอากาศพี่น้องฟังอยู่อันนี้เป็นเรื่องจริงเด้พี่น้องเอาแต่เรื่องจริงมาบอกสู่กันฟังละเขาวงนี่เขาเหนียวนี่สมคาสมราคาอยู่แล้วนะครับลือดังทั่วโลกนะครับเขาวงกันบอกพอมาเจอหนุ่มหน้าเมืองปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองเขาไปบ้านนี่โอ้ยเป็นเมนสุดยอดพี่น้องดีเกินดีดีเพิ่มดีดีบวกดีมันเป็นยังไงพี่น้องวะเอาดีบวกดีมันก็ดีดีดีดีดีกว่านั้น ดีกว่าเก่าให้ว่าสันซะดีกว่าเก่าเด้อพี่น้องเด้อเอาลองใส่เบิ่งก็แล้วกันที่ว่ามานี่คือคุณนะประโยชน์ของปุ๋ยพญาเต่าเงินที่ใส่แล้วนะครับมันได้ประโยชน์จังใดมันดีจังใดนมดาเมืองอธิบายตามนี่พี่น้องมีหยังโทษถามเพิ่มเติมได้061-793-6695 061-793-6695ครับ

0: ครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้สี่แยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเราล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพรร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามาศร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประพดฟาร์มจุดที่สามอยู่บ้านโน้นจำปาคือร้านซับอนันต์อำเภอทุ่งเขาหลวงร้านออเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมิโยร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพรบึงเกลือติดต่อร้านพอเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน์น้ำเจก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัตน์การเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเขาอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเขาณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรใกล้ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องค่ำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพอพุญเตี ประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูทงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านค้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มุ่นติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มุ่นจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเง่าจุดที่สามร้านสับเจริญผ้านิดบ้านค่ำน้ำเกียงจุดที่สี่ร้านคุ้นรุ่ยการค้าบันดูลาดจุดที่ห้าปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมาไฟอำเภอขุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งติดต่อพอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งเขตอำเภอขุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มน้ำเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061 793 6695

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังหลับเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194530

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นคดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยปัญหาต่างๆที่ผมกล่าวมานะครับพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้พบพ่อเป็นประจำประจำนะครับพยายามหาวิธีแก้ก็โอ้แก้ได้เพราะสำนันละหันว่าได้มันบ่ยังเงื่อนบาดนี้ผมมีของดีมาฝากได้บาดอีพลอยแม่สำหรับดินที่มีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นคดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกมาแล้วต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบงิกใบง้อปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดป๊าดฟังมาเป็นแต่ดีคักบ่อีพลอยแม่นี่แหละครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์บรรจุไว้ในกระสอบนี่เลยครับกระสอบนี่50กิโลอีพลอยแม่50กิโลแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยราคาหลักร้อยคุณภาพหลักหมื่นนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคันพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจอยากเคมีบ่ได้นะครับที่มีปุ๋ยเคมีอยู่ตารางเฮือนตารางเราที่มีปุ๋ยเคมีเหลือมาจากปีที่แล้วนะครับเหลือมาจากฤดูกาลที่แล้วอยากใส่ให้มันหมดก็สามารถนำมาผสมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดได้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันได้นะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีสูตรใดรุ่นใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบปุ๋ยใหม่ที่ผสมได้แล้วนี่นะครับคุณภาพนี่สุดยอดอยู่ในดินในโดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินในโดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับตัวนึงนี่ซอยบำรุงดินตัวนึงเป็นอาหารในพืชตัวนึงซอยเร่งการเจริญเติบโตซอยเร่งผลผลิตเป้ยมีครบทุกอย่างนะครับอยู่ในนี่เลยอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกลัวสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกลัวสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อย่างแน่นอนนะครับใส่แล้วสิซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยนะครับหากพืชหากไงหากง่าวหากกินไก่ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชแข็งแรงต้นบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีและที่สำคัญครับดินที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของ

ซื้อเขาก็สิว่าขี้คร้านก็เลยจำเป็นต้องเฮ็ดเพิ่นว่านะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินถืออกถือใจแห้งนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้ข้อมูลหลายกว่านี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮ็ดแล้วบ่ขาดทุนเฮ็ดแล้วมีกำไรใส่แล้วนี่ติโอ้ยซอยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจใส่แล้วนี่ติบ๊ายบายธกส.ลดอีพอยแม่ยิ้มเป้อยิ้มเป้ยเบิดหนีเบิดสินลืมตาอ้าปากได้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อเ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้อีแม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกศสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านโน่นใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกศสีแก้วเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้า
0: ซื้อเลนไทยบ้านเดินทางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านโน่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเองล่ะจ้าก็มาเอารถเหลือไ
0: ทยเออเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเคสไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปล่ะฮะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีก็เมียนน้ำเขาเบิ่งตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่ว่าหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่ยมันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: จ้ะตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ว่าต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันเราเป็นกาบเป๋งสีเด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กรอบมันบ่กรอบไงแบบนี
1: ้เมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบจังซี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: วันนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถ
0: ึงได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: วันนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ย่ําตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ําสู่อันสู่แนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานนั้นช่วงเลยพัดกับมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: ตะกี้
0: แถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่นบ่
1: แม่นๆเขาเจ้าสิที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดแล้วแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคนี้ยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: กําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ่
1: แม่น
0: บ้านนี้ถามมีแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบ่นบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแปลกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกพอแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบยังๆๆเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแปลกพอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาว่าเฒ่าป่านนี่ว่าตาเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบเป
0: ็นเกิดมาโดนๆเฒ่าปานนี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าต้องพ่อให้ว่ามันนี่มันยังแม่นสิใส่โซ่เลยตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซ่เลยพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเหรียญทองกระสอบนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: กระสอบสีแดงๆมัน
1: บ่แม่น
0: ๆ2780ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้ะ
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือไกลบ่แม่
1: ถือไกลคักก็ยังว่าที่นี่ที่เราพี่ผู้ใดก็สิออกสิว่างเหมือนล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซ่เลยพัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโอกถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอานี่มาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซลิพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมาอายุป่านนี่จนเฒ่าเฮาก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซลิพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฟันหัวตะพอยล่ะบ่เสียมาเบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่น
1: ค่ะ
0: เกิดได้ไงมาเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: ก็พ่อ
0: แล้วดินเป็นจังได๋อีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เงี้ยบ่ดําไปข้าวเดียวสีแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มันมา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น3ข้าวเดี๋ยวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: บักเข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
1: ใช่ตลอดไปล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่เย่หน่วยว่าเกิดมาเฮาก็พ่อพี่น้อง
1: พ่อ
0: เฮ็ดหัวเอาใส่ไปตายไปข้างนึงหมดเนาะเฮา
1: จ้า
0: ใส่จนมือตายตีปลากันพุ่นล่ะเน
1: า
0: ะ
1: แม่นอีหลีแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ จันพ่อๆก็ผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยมันดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ในยุคปัจจุบันบัดนี้โอ้ยเหตุการณ์เกษตรเชิงพาณิชย์มีหน้าอยู่หาไร่ซิบไรไปเซามากเติมอีกซะเด้เฮ็ดเพื่อการค้าเฮ็ดเพื่อการขายเฮ็ดในเชิงธุรกิจเฮ็ดในเชิงพาณิชย์บ่ได้เฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องบ่ได้เฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินคือสมัยที่ผ่านมานะครับเฮ็ดให้พื้นที่การเฮ็ดการเกษตรพื้นที่ที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ค่อยได้พักดินซะเด้ก็เลยเฮ็ดให้ดินค่อนข้างสิมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอปลูกพืชลงไปผลผลิตบ่ได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตกระปิดกระปอยกระท่อนกระแท่นซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดการเกษตรการพอปลูกการเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินหรือว่าเฮ็ดในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเฮ็ดเพื่อค้าเพื่อขายสิ่งที่สำคัญเฮาต้องบำรุงดูแลเบิ่งแง่งรักษาพื้นดินที่เฮาสิเฮ็ดการพอปลูกให้มันดีให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ยามปลูกหยังมันจังสิได้ผลผลิตคือเจ้าของคิดซะเด้พี่น้องนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนํานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่แล้วนี่ติอีพอยแม่เอ้ยดินนี่ล้วนซุ่ยนะครับดินล้วนซุ่ยกลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการพอปลูกเหมาะกับการปลูกพืชอย่างขนาดเลยคันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่ลงไปแล้วที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินมีความล้วนซุ่ยเหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินบ่ว่าสิเป็นดินโคกดินดอนดินเหนียวดินล้วนปนทรายดินหน้าถ้ำใส่ได้เบิดอีพอยแม่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดบัดนี้ผมเอกโซเล่นะครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรมาบอกอีพ่อยแม่เกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับว่าใส่จังไหนมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดใส่จังไหนมันสิประหยัดแล้วต้นพืชเฮาแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยให้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังไหนนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนำมา2กระสอบอีพอยแม่เอามา2กระสอบซะเกินเอามาไว้2กระสอบแล้วไปหาเคมีสูตรใดก็ได้นะครับเคมีสูตรที่อีพอยแม่ชื่นชอบเคมีที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะเคมีที่เคยซื้อมาไว้เอามาอีกกระสอบนึงนะครับสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามา1กระสอบนะครับ เอามาโคเลโคเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเอามาโคเลโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี่เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงซอยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับหน้าเขายังสิว้ายแต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกียวนะครับลองเมืองอีพอยแม่ครับสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษของผมเอกโซเล่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดฟังรายการของผมเอกโซเล่อยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังได๋มันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเลขวัญใจชาวนาโซเลขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุบใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ด้วยดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเลนชื่อว่าพยายอยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเล่นชื่อพ่อยายอ้ายเน
1: า
0: ะ
1: พ่อยาย
0: คุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี่
0: ปลูกจังไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทั้งพูดอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่
0: อยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดเนี่ยอีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้ดิโซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านถ่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ไฟพานมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี
0: ่
1: บ
0: ั
1: ดใช้โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันมาเป็นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดเป็นบ่เอาไปใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงพ่อ
1: วานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าสิเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บ่ถึงเริ่มผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ
1: ่เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ่
0: ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซเลพัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซเลพัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซเลพัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด้
0: ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกเอามาพญายเด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มั่นใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมไม่ใช่โซเลพัดนี่ได้กำไรออกมาหลาย
0: ครับผม
1: หกไร่ได้แปดอู้บุญ
0: ครับผม
1: เขาได้เขาได้นี่ให้มาใส่น้ำผมเนี่ย
0: ครับผม
1: พอว่าเข้าเป็นเกษตรกรน้ำกัน
0: ครับ
1: เข้าหาแนวจังสีละมาใส่
0: ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ
1: อ
0: ยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านหนองทองหมู่2
0: หมู่2ตำบลเสาเหล่าอำเภอหนองศรี
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดกาฬสินธุ
0: ์ครับผม
1: นะครับ
0: สำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อยายอยากให้ดินล้วนซุ้ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มาใส่เบิ่งเด้อ
0: โซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี
1: ้
0: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: มาใส่น้ำผมเบิ่งเด้อครับมันดีนี้โซเลพัดโซเลพัด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่

0: ำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ไอโซกไฮมันไฮ
6: มังโพชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิปเปอร์มอลล์
7: 6
8: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
8: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

าแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ่อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่โซมซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมแม่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ
3: 043840122
2: เฝ้าเอามาใส่

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ไอ้มองเราเป็นคนมักเล่นโบกหลายเป็นการพนันชนิดหนึ่งว่าสันเถาะเอาในอีกขามมาพาสีกนั่นนะใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็สั่นๆๆแล้วก็ตบป๊อกลงวิธีเล่นกะถ้าหากว่าหงาย3ขวม1ก็สิเอิ้นว่าขี้ถ้าหากว่าหงาย2ขวม2ก็สิเอิ้นว่าคู่คันขวมมัดก็สิเอิ้นว่าดำล้วนคันหงายบัดก็สิเอิ้นว่าขาวล้วนจังเสียแล้วก็เป็นจังสั่นของเรามานั่นละนักคนมักนะก็คือจังคนมักบ่อนมักมวยนี่ละผู้เมียก็จักสิว่าจังใดด่ากะแล้วจมละกะแล้วนักคนติดละนะไม่อยู่มือนึงซะแล้วผู้เมียก็สิอดบ่ได้สันตัวผู้ผัวก็ไปเรียนโบกเบิดมือเนาะในสมองก็สิจำเด้ขี้คู่ขาวล้วนดำล้วนประมาณเนี่ยนะพอกลับมาหอดเฮียนนอกมือนั่นเมียศูนย์หลายว่าสันเถาะแต่ว่าก็ต้องหาผ้าเข่าให้ผัวกินว่าตามนาทียกผ้าเข่ามาว่างให้มีถ้วยแก้วกับถ้วยแกง2ถ้วยเฮี้ยงกันลังซังยะพอว่างลงปั๊บคู่ว่าสันละว่าผู้เมียกับว่าปากได้ตะลับตาสั่งใส่พอออกก้องเข่าว่างลงขี้พะนะผู้เมียอดบ่ได้หันหลังใส่กองก้นลงจากหน่อยแล้วก็ฮือสิ้นขึ้นกางเกงในแล้วก็บ่ใส่เด้แล้วนี่อีหยังนี่พะนะพ่อยายมองเห็นดำล้วนว่าสั่นคันมือแรงบ่แท่งมึงตายพะนะ
1: อ่ะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำโดยความคิดหอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพรีเมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่หายน้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็ว

0: ต้มออนแอร์เดมี่เชื่อราเดมี่โรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0438401222เอามาใส่เอามาใส่
1: พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตาย1ป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
0: สองผัวเมียหักหอมกันดีอยู่กันมากก็บ่เคยมีปัญหาอีหยังว่าจันทะมาช่วงนี้ผัวเมียบัดท้องซะแล้ว7-8 เดือนไข้อ่างลางเรื่องอันนั้นก็เลยบ่ได้ปฏิบัติกันอันยาก็ยากอยู่แต่ว่าย่านกระทบกระเทือนลูกแต่ว่าผู้เมียก็เห็นใจผู้ผัวอยู่ตกมามือหนึ่งเพิ่นก็เอาเงินให้ผัว500ไปเท่าไปเที่ยวซะไปเลี้ยตนเจ้าค่ะนะเอาเงินให้ผู้ผัว500เนาะพอได้เงิน500ก็จับมอเตอร์ไซค์บึ้นออกไปว่าผ่านบ้านเสี่ยวซะแล้วพระเอิ้นมือนั่นมูบ่อยู่อยู่แต่แม่เสียวเอาพอเสียวสิไปไสเนาะว่าสั่นแม่เสียวเอิ้นถามอุ้ยว่าสิไปในเมืองไทบ้านเพิ่นเลียตนซาดท้องใหญ่เห็นหยังกันบ่ได้เพิ่นก็เลยให้เงิน500มาให้ข่อยไปปลดปล่อยว่าสั่นผู้แม่เสียวก็เลยว่าอุ้ยสิไปเสียเงินเสียค่ำเห็นหยังตั้งว่า500เท่าพะนะมาเอากับข่อยนี่ไปเอา200เท่านั้นละเฮาบ่เป็นผู้ใดซอยๆกันว่าสั่นว่าได้ยินแม่เซียววัดจังสันเพิ่นกะทำท่าออดออดแอดแอดจังน้อยล่ะวะงวยมันสิดีบ่หมอนั่นสิบ่ว่าติเอาก็สิไปบอกเล่าให้หยังเนาะพอดีแล้วบ่อยู่ว่าแล้วก็จัดการกันเป็นที่เรียบร้อยก็เหลือเงิน300ขึ้นมาให้เมียว่าซั่นเถาะเอาค่าโตผู้หญิง200นึงติเท่าข่อยบ่ได้ไปฮอดตลาดพอดีผ่านบ้านพ่อเซียวหมอนั่นบ่อยู่แม่เซียวก็เลยให้คอยแล้วเอาแค่200ว่าสั่นท่อนั่นล่ะเลียดขึ้นหน้าเลยปาดท้อมึงเห็นกับกูปะนี่ติพะนะท้องไข่อ่างล้างปื้อตื้อปื้อตื้อไปหามูพอมาฮอดบ้านแม่เซียวเนาะอีสีมึงมานี่ดูว่าสั่นมึงคือเป็นคนบ่มีน้ำใจคักแท้มึงกล้าเอาเงินตั้งว่า200คุณบ่บัดที่พ่อเซียวเอากูคือบ่คิดน้ำจักบาทพะนะ
2: อ้าวมนมวนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะ สุทงสุ

ข้าสู่หัวสู่สวนสู่เฮียนสู่ซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างฮาวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์0438401222มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีแรงงานชาวพม่ากลุ่มหนึ่งเป็นสาวหยุดงานเพิ่นกับมาเที่ยวกันซะแล้วเปิดหูเปิดตาบัดนี้กับพ่อตำรวจสันตัวตำรวจเพิ่นก็ขอตรวจบัตรนะโดยธรรมชาตินั่นล่ะว่าทำหน้าที่ของเพิ่นขอดูบัตรหน่อยคนไทยไหมเนี่ยพ่อนะโคท้ายแต่ไม่ได้พบบาเรียบร้อยซะแล้วถูกจับหาคนเอกสารอีหยังกับบ่มีซะแล้วอีกสาวหนึ่งนั่นเพิ่นเอาบัตรมาซะแล้วเจ้าหน้าที่ขอเพิ่นก็เอาหายและเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ปล่อยไปบัดนี้ผู้นี้เพิ่นก็เยาะเย้ยมู่สันตัวโสนาหน้าเสือไม่เอาบะมาพะนะ เรียบร้อยน้ำกัน
2: เอาผ่านไปเบาหน้อหัวมวนไปสละ ทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเล่พาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดนี่น้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเฉื่อยร่าย่อยแน่ร่าดำแน่ร่าชมพู่แน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเล่พาล่าพรีเมียมกำจัดเฉื่อยราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเล่พาล่าพี่เมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรง น้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว
1: โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อ
2: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เนอะแม่เด้อ
1: 043840122
2: ฝ้าโทรฝ้าโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: จานหลอดบวชมาโดนแต่ว่าจบป.4มาผู้พอกับผ้าไปบวชกาว่าสิให้ศึกษาธรรมะเป็นคนโหผู้ดีนั่นละบวชแล้วก็บ่ยอมศึกเลยแกก็ได้ซึ่งในรถพระธรรมสัตว์แต่ว่าแกบ่เป็นลูกไส้เดียวผู้พอเห็นลูกไส้บ่ยอมศึกจักเทียก็อดบ่ได้ซะแล้วบ่มีคนสืบสกุลเนาะก็เลยไปขอร้องว่าให้ศึกเพื่อสิมาเอาลูกเอาเมียมีคนสืบสกุลต่อผู้จานนี่ก็เลี้ยตนสาดพอนะก็ตกล่องปงใจย่อมสิกออกมาผู้พอผู้แม่นี่ก็เบิ่งผู้สาวไว้ให้แล้วว่าซั่นฮะสิกออกมาแล้วก็จัดการแต่งงานให้เป็นฟังเป็นฝาแต่งงานแล้ว 4-5 ปีก็บ่มีวี่แววสิมีลูกมีเต้าแล้วนี่ก็ได้ก็สิมีได้จังใดเนาะก็เพิ่นบ่ยอมเฮ็ดอีหยังเวียกงานการสร้างนอกบ้านนี่เก่งพอดักแต่ว่าเรื่องในมุ่งในบ่อนนี่บ่ฮู้จักเลยว่าซั่นฮะผัวเมียกับพญายามเยอะมีอยู่มื้อนึงเพิ่นพากันไปหน้านั่นล่ะลกกล้าไปก็คิดไปซะแล้วผัวเมียก็ได้อยากให้ผู้ผัวเห็นของเจ้าของจังสิได้คิดว่าซั่นทะนุ่งสิ้นกางเกงในบ่ใส่ซะแล้วทำท่าไปนั่งกินน้ำอยู่คันแท้อ้าขาจังปังเยอะฝ่ายผู้จานนี่ก็ก้มลกกล้าเหลียวเห็นพอดีแทนที่สิคิดอีหยังกับเลียตนเมียป้าโถเฒ่ามีแผลใหญ่ปานนั้นคือบ่บอกข้อยปล่อยไว้จนว่าขนป้องหุ่มพะนะ
2: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันเป็นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำ ดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทนี่โอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทนี่จมเป็นเสียงเดียวกันกรีดย่ำใดนำยางกะพ่อกะปิดกะปล่อยนี่มาแล้วมาแล้วบาซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นกสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: กสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อจังใดกับกลิงกลางเข้ามา043840122

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: พราะเฒ่าก็ลูกเขยนี่ส่วนมากสิบ่ค่อยมีอีหยังกันรุ่นแรงดอกก็สิมีแน่แต่ว่าออกขำๆว่าซั่นเถาะบ่รุ่นแรงคือแม่ย่าก็ลูกไผเพราะเฒ่าลูกเขยคู่นี้ก็คือกันนั่นแหละผู้ลูกเขยก็อยู่หน้าพุ่นละช่วงเขากำลังสีเขียวเนาะว่างๆเพิ่นกระจุงกล้วยมากินยาน้ำกันแท้ซะแล้วฝ่ายผู้พ่อเฒ่าที่อยู่ในบ้านเล่าก็สิออกไปซิดเบ็ดเนาะเบ็ดเง่ากงจงน่ะแม่บ้านบ่าวสีทนเอิ้นว่าเบ็ดย่องว่าซั่นเถาะฝ่ายลูกเขยจูงกล้วยกินยามากบเต้นลงน้ำจุ๋มหลดน้ำกับพ่อเคืองแข็งนี่วะใสๆซะแล้วพอตนจุ๋มลงไปมันก็เหลียวเห็นโตอยู่เนาะเพิ่นก็เลยคอยย่องย่องไปงุ้มเอากบวะคอยงุ้มอยู่หั่นละอยู่ข้างโพ้นวะมีต้นไม้บังอยู่ฝ่ายผู้พ่อเฒ่าก็ย่างมาอีกฝั่งนึงบาดเนี่ยบ่เห็นกันลูกเขยก็บ่ทันเห็นพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าก็บ่ทันเห็นลูกเขยฝ่ายลูกเขยก็งุ้มกบได้พอดีหยุดว่าซั่นว่าผู้พ่อเฒ่าก็ตื่นหยุบหยุดยืนเที่ยงที่ลีอีหลีวะมึงจะไปไหนคะนะเพิ่นเว้าเยาะเย้ยกบว่าฝ่ายลูกเขยอ่ะกูจะไปซิดเบ็ดคะนะผู้พ่อเฒ่าก็ได้วะ
1: ก็ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮะจังไดก็อยู่เป็นหมู่กันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้เฮ้มวนกันอยู่มองนี่ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮ้าควรสิฟังบ่าวสีทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดก็ฟังเป็นหมู่กันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีของเด็ดที่หมู่เฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีหนำซ้ำชั่วร่าชั่วร่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0438401222เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่อมเรามีลูกสาวลูกหักลูกแพงแล้ววะก็เป็นคนหู้ผู้ดีเนาะคันผู้ใดมาจีบคนนิสัยบ่ดีแน่แล้วก็สั่งสอนลูกก็เสียพอวะหน้าติดกันบัดมีบ่าวจานศึกออกมาใหม่ๆก็หูจะคว่ำเนาะขยันและทั้งพ่อแม่สองฝ่ายเนี่ยก็ว่าสิให้เอากันว่าจันเถาะก็ต่างคนต่างหู้ฝ่ายผู้หญิงก็นิสัยดีผู้ชายก็ขยันขันแข็งเราบ่กินยาบ่สูบนักเอาเบาสูว่าจันเถาะก็ย้อนว่าบวชว่าโดนเนาะจนว่าเป็นจานพุละกะว่าเกี่ยวเขาแล้วก็สิจัดการแต่งงานให้นะมีอยู่มือหนึ่งพอใหญ่อมแล้วก็เลยไปหน้าว่าจันเถาะแล้วเกิดปวดท้ายว่าที่เนี่ยแล้วก็เลยยังไปท้ายอยู่ในป่าอยู่หัวหน้าเล่าละวะฝ่ายว่าที่ลูกเขยหน้าอยู่ติดกันนั่นละปั่นคันแท้อยู่โดนเติบก็รู้สึกว่าปวดเหี่ยวซะแล้วคันสิเหี่ยวอยู่ทงหน้ากะย่านคนเห็นเนาะมันแปนก็เลยย่างเข้ามาทั้งโคกหันหน้าเข้าไปทั้งพุ่มซึ่งพ่อใหญ่อมก็นั่งขี่หมูอยู่หันละพองัดออกมาได้เพิ่นก็ปล่อยจ้าจากเลยแล้วก็ของเพิ่นนี่บ่ธรรมดาว่าซะทั่วไปห่วยว่าแม่นรุ่นบักแตงสร้างพุ่นแล้วฝ่ายพ่อใหญ่อมก็เหลียวเห็นเนาะป๊าดนี่ขนาดย่ำลับได้นี่คันมันหูเมียคิ้งนี่สิขนาดใดฝ่ายหมอนี่เหี่ยวแล้วก็ย่างไปปั่นคันแท้ต่อทางพญาอมขี่แล้วก็เฝ้าเลียนเมียเฮียนคือกันวะสิไปบอกให้ลูกสาวถอนมันว่าซะเถาะคืนแต่งไปมึงตายแท้พะนะทั้งย่างทั้งจมตายแท้ๆลูกกลัวพอไปฮอดเฮียนแล้วก็เฝ้าขึ้นเฮียนเนาะฝ่ายลูกสาวก็นอนเว้นอยู่แล้วก็บ่เอาตีนสินนะธรรมดาละวะคนหลับอ่ะพ่อพายอมโผล่โลหัวขึ้นไปเท่านั้นละจางปังอยู่ลูกสาวอ่ะกางเกงในกับผ้าเอิญบ่ใส่พอเราเห็นเท่านั้นละทั้งเก่าหัวทั้งจมวะโอเคสูสีนะ
2: อ่ะมันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้นำยางหลาย น้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคืออย่างนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นเหมือนหลายกว่านี่ดอกฮะจังไดกะโทรมาเด้อ0438401222พรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกติดต่อเ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็ว500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับเขียนขึ้นมาจากความจริงของยายเท่าผู้หนึ่งนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นน่าจะเป็นวณิพกคนสุดท้ายนะครับไม่อยากใช้คำว่าขอทานนะเป็นวณิพกเพราะว่าวณิพกกับขอทานแตกต่างกันเป็นคนที่ร้องเพลงขอทานแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะให้ท่านเป็นวณิพกคนสุดท้ายยายสมางครับเชิญครับ

ขอบคุณมากครับเพลงนี้เวลาไปเล่นตอนคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่ไรมักจะตีกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่เหนื่อยยากปากเปียกปากแฉะบอกให้เขารักกันดูเหมือนว่าสังคมนี้มันมีเรื่องอื่นมากกว่านะครับที่ทำให้คนไม่รักกันนะ

ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่เนี่ยก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมน่ะให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญนายเอ้ยมากัน

ายตะวันส่องแสนสาดแสงลงมาทาบท่าทางใหม่ร่วมจิตร่วมใจก้าวไปก้าวไปฝ่าภัยร้อยผ่านมิ่งขวัญเอ่ยหัวใจเรา

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงหรือ one on oneซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนหรือ investment networking เปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนเลขาธิการ BOI ยังระบุว่าการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกวาสนาตระเกตรายงาน
2: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าน
3: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและได้สั่งการให้ทุกอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกหรือลำห้วยเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงควบคู่กับการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้มงวดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนหรือหากพบเห็นความผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำ

0: จุดหรือติดต่อสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกโดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้ว76%และทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4,400,000 คน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม2569พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือ76%ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ 5,200,000 คนเหลือประมาณ 4,900,000 คนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2รวม3เส้นทางระยะทาง534กิโลเมตรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซีย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2โดยในระยะแรกจะเริ่มก่อสร้างก่อน3ช่วงรวมระยะทาง504กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ 16,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาสำหรับการก่อสร้างในระยะแรกได้มีการปรับปรุงรูปแบบทางรถไฟบริเวณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาให้เป็นโครงสร้างสะพานบกและคันทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตหลังได้รับบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี2568โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม2570ส่วนช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินประมาณ 15,900 ล้านบาทจะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปเนื่องจากสภาพพื้นที่มีชุมชนหนาแน่นและต้องศึกษาความคุ้มค่าร่วมกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาในวันที่1กันยายนนี้และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรฟท.จะเร่งจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือ TOR โดยแบ่งงานก่อสร้างโยธาออกเป็น4สัญญาเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าและการเดินทางของภาคใต้ให้เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบรางของประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนพสรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งแปลกปลอมในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมลดเวลาการอนุญาตโรงงานบูรณาการข้อมูลหยุดโรงงานทันทีเมื่อปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานพร้อมแก้ไขกฎหมายให้เป็นปัจจุบันนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนยกระดับกลไกการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังด้านการลักลอบปล่อยมลพิษและทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยบูรณาการผ่านเทคโนโลยี3ส่วนหลักได้แก่ด้านการอนุญาตโรงงานมีการนำระบบ e-license มาใช้เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจและร่นระยะเวลาพิจารณาลงได้28วันด้านการกำกับดูแลได้ปรับแผนมาใช้ระบบ iSingle Form เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองและใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ความผิดปกติเพื่อชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผ่านระบบ iAuditor ควบคู่กับการเปิดช่องทางแจ้งอุดให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นเสมือนเวทระเบียนประวัติของโรงงานและด้านการบังคับใช้กฎหมายจะปรับเกณฑ์ให้เด็ดขาดขึ้นโดยหากพบโรงงานปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานหรือจัดการกากอุตสาหกรรมไม่ถูกต้องจะมีคำสั่งหยุดเดินเครื่องโรงงานทันทีเพื่อตัดวงจรมลพิษซึ่งจะใช้ผลกระทบทางธุรกิจจากการขาดรายได้เป็นบทลงโทษเชิงบีบบังคับให้เร่งแก้ไขแทนการรอเสียค่าปรับทางอาญาที่อยู่ในอัตราต่ำนอกจากนี้เร่งผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและจัดทำพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมฉบับใหม่เพื่อให้กฎหมายทันต่อยุคสมัยโดยยึดหลักการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าที่ดินไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่คือบ้านอาชีพและความมั่นคงของครอบครัวพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค.3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงสำหรับนิคมสร้างตนเองบางระกำเป็นนิคมลักษณะพิเศษดูแลพื้นที่กว่า 230,000 ไร่ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยและพิจิตรโดยเน้นภารกิจจัดสรรที่ดินส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เลียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครู นายประเสริฐจันทรรงค์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสานกสทช.จัดทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจความพร้อมโรงเรียนพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
6: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้นำคณะทำงานและผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนโดยเน้นย้ำถึงการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้มีการตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วอีกทั้งได้ประสานในการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวมาใช้ประโยชน์โดยล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีไพโรไรซิตมาใช้แปลรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3ปั้นโอกาสธุรกิจสีเขียวพร้อมผลักดันนวัตกรรมสู่ตลาดภาครัฐนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3โดยร่วมกับ8หน่วยงานพันธมิตรเพื่อยกระดับนวัตกรรมสีเขียวให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่าน2โครงการประกอบด้วย Circular Innovation Challenge สำหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำต่อยอดจากงานวิจัยและห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อนำนวัตกรรมมาใช้ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โครงการ eGAT Green Eye ปีที่3เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กันยายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบพัฒนาผลงานเข้มข้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทโดยผลงานที่มีศักยภาพจะได้รับการเชื่อมโยงกับกฟผ.ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2570เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจนวัตกรรมงานวิจัยหรือการนำไปใช้จริงต่อไปผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสในวันนี้ที่ระบุว่านายคาลิดอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางเยือนกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับพลตรีฮัสซันราชาดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอียิปต์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนนายเจเร็ตคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลไลมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพมีกำหนดการเดินทางเยือนอิสราเอลและอียิปต์ในสัปดาห์หน้าเพื่อลดความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพดังกล่าวนายเบนจามินเปาโลสตาเบียนัสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียดำเนินการอพยพประชาชนกว่า 5,000 คนซึ่งในจำนวนนี้ราว 3,300 คนอยู่ในอำเภอสิกาบนเกาะฟลอเรชในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรชเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย51รายและบาดเจ็บราว110รายขณะเดียวกันทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอีก 3,500 นายไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเนื่องจากถนนหลายสายได้รับความเสียหายและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกสูงจนส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3 ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลัง

0: เรียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life ไปเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริ

0: ปัญญารชุนที่มาพบกันเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาที่เรานึกถึงอาการเวียนศีรษะนะคะอาการนี้เป็นอาการที่กว่าทุกคนรู้จักดีเลยนะคะแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่อาจจะพบบ่อยหน่อยนะในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะวันนี้เกิดก็เลยอยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะกันนะคะว่าอาการนี้เกิดจากอะไรนะแล้วเรามีวิธีการสังเกตหรือป้องกันหรือรักษายังไงได้บ้างถ้าเกิดว่าเราเกิดอาการเวียนศีรษะขึ้นมานะคะสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับสมองของเรานะคะหรือกับศีรษะของเราเนี่ยนะเราก็พบได้บ่อยหลายๆอาการเลยนะเช่นอาการปวดศีรษะอาการเวียนศีรษะมึนศีรษะนะคะอย่างอาการปวดศีรษะเนี่ยเรียกว่าเป็นอาการที่ชัดเจนมากๆนะแล้วเวลาที่เราปวดศีรษะแต่ละครั้งนะคะลองสังเกตดูมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะบางวันก็อาจจะปวดตุ๊บๆบางครั้งก็จะปวดจี๊ดๆหรือปวดข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคหรือปัจจัยที่ทําให้เรามีอาการปวดนั้นนะคะแต่อาการมึนศีรษะหรือเวียนศีรษะมันก็จะมีความแตกต่างจากปวดศีรษะนะคะมึนศีรษะกับเวียนศีรษะอาจจะมีอาการคล้ายๆกันจนบางครั้งเราเองเราก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะระหว่างตกลงเรามึนศีรษะหรือเราเวียนศีรษะกันแน่นะคะแต่มันมีจุดสังเกตนิดนึงค่ะตรงที่อาการมึนศีรษะอาจจะมีความแตกต่างกันตรงที่เมื่อเรามีอาการมึนศีรษะมันเราจะมีความรู้สึกเหมือนมันมึนๆงงๆตื้อๆนะคะแต่มันจะไม่มีอะไรหมุนๆอยู่ในหัวของเรานะคะถ้าเทียบกับอาการเวียนศีรษะเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกเวียนศีรษะเนี่ย
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลัมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลัมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารทศมบพิตรเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทสมชายจันทโรธรเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและนาวาเอกหญิงเบญจมาศจันทโรธรภริยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดสร้างอาคารทศมบพิตรพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังแท่นพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารทศมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือตรีจตุรงค์ตันติมงคลสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังอาคารทศมบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรประกอบด้วย6หัวข้อดังนี้ หัวข้อสายทานพระเมตตามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในการพระราชทานเงินเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพระราชทานความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 หัวข้อทศมบพิตรนามพระราชทานกล่าวถึงความสำคัญของอาคารทศมบพิตรที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวข้อนาวีเวชบริรักษ์นำเสนอเนื้อหาภารกิจการดูแลสุขภาพกำลังพลและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้บาดเจ็บในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าการแพทย์ทหารเชิงยุทธวิธีหัวข้อศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนำเสนอเนื้อหาของห้องปรับความดันบรรยากาศสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับใช้ในการรักษากำลังพลและผู้ป่วยที่เกิดภาวะฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดจากการปฏิบัติการดำน้ำภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้ป่วยแผลเรื้อรังหัวข้อศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจการให้บริการเทคโนโลยีเลสิกรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นการผ่าตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติโดยระยะเวลาผ่าตัดน้อยมีความแม่นยำสูงและหัวข้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตวิธีการบังคับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยระบบภาพ3มิติความละเอียดสูงและมีแขนกลที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นเสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธจำลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยวปร.ไปประดิษฐานด้านหน้าอาคารทศมบพิตรซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นพื้นที่ใช้สอย 2,300 ตารางเมตรเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน2567รองรับผู้ป่วยทางด้านอายุรเวชกรรมจำนวนรวม228เตียงประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารประกอบด้วยหอผู้ป่วยทั่วไปหอผู้ป่วยวิกฤต ICU หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเซมิ ICU หอผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยเคมีบำบัดคลังยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์อาคารทศมบพิตรแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการเต็มศักยภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นเวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษร
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

แต่หึงเงินบ่มีแต่งน้องยอมทำชั่วบ่รักเธอขอเสนอข้อนี้ที่หูอยู่ว่ามันผิดแต่หัวใจมันคิดโทษบ่กลัวน้อเกียงยานเข้ามานี่ไกลบ้านไปนำกันคณะปีถึงพ่อแม่ว่าบ่ดีเป็นของกันแล้วจังค

เห็นสีดำเป็นควันยามตาห้องตึงๆคิดถึงหน้าอ้ายบ่น้อใจทั้งพี่มา

เอาละจังสั้นละคุณพ่อเอ้ยจังว่าสาตัวเรือขาคอย่อมือใบเนื้อหัวทุ่นจิตพ่อใหญ่เอ้ยสองมอยกเสกเขาวังเวลาวางเสียนถูกสิ่งพ่อคุณแห่งอาจารย์ดื้อยาพอปฏิพันธ์

เอาละจังสันละคุณแม่สวัสดีคุณครับพวกท่านทั้งหลายผมขอกราบถวายวันท่าพ่อแม่พร้อมทั้งเฒ่าทั้งแก่พระสงฆ์องค์เน้นสาธุเรื่อยให้ผู้กับเป็นเว้นกับน้ำบาปบางที่ล้ำคำหยาบผิดหูคนฟังยายเป็นได้ยังบาปกับน้ำไหลขอโทษดื้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยกไว้เนื้อหัวบางที่ผมล้ำตัวคำผิดหรือถูกพ่อใหญ่เอ้ยยะสวากกะลูกเอ็นดามาฮะมันเป็นธรรมดาดอกหมอล้ำหมอลองบางที่เสียงบ่คล่องไพเราะหมอหูฟ้อนจังซี่ฟ้อนบ่เป็นตาดูขออภัยยะโทษเอาราจงโปรดเฮ็ดหมก

เล่นมาใหม่ๆถ้าหากเปรียบเหมือนไก่ล่ะกำลังเล่นขันเล่นได้สองสามวันทั้งใสทั้งสันพอใหญ่เอ้ยหัวใจดินดันดันขึ้นเร็วพอแห้งขาก็เลยสิแข็งตุ่นยืนบ่อยู่กะลูน่าได้มูพวกเบาหรือสาวกับทั้งลุงหรือเอาทั้งอาหรือป่าลำบ่อดีเยาว์

ละยกแหลกแหกบันนพไงเล่นน้ำพอกอน้ำคู่เล่นล่ำก็ต้องมีคู่เล่นหนังสือก็ต้องมีคู่เป็นลักธรรมดาผู้ใดบังอาจประมาทคู่ผู้นั้นจะดีจะดังไปบ่ได้เพราะฉะนั้นผู้ค้าบ่ได้บังอาจประมาทคู่ระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์อยู่เสมอแล้วฮานี่จังไหนจังว่าจังสั่นพ่อใหญ่ผู้ใดบังอาจประมาทคู่ผู้นั้นจะดีจะดังไปบ่ได้พันมาเกียมผีเฒ่าเกียมเจ้ายืนอย่าเฝ้าเบิ่นโตเป็นคนผู้น้อยย่ำสิโศกสิต้อยต้องมีคู่มีบาต้องกราบไหว้เว้าหาเถิดทุนมั่นจังแม่นธรรมดาดอกพ่อใหญ่ลูกเต้าลืมคุณพ่อคุณแม่เพิ่นว่ามั่นบ่ดีลูกสิลืมคุณคู่บาอาจารย์เพิ่นว่ามั่นบ่ถูกเฮ็ดหน้าก็ต้องเบิ่งเขาปลูกก็มีหน่อยมีหลายคนดีไปใส่ก็บ่ตายดอกอีพอไปใส่ก็บ่เอิดตั้งแต่หมู่อย่าซะเป็นคนรู้หรอกผิดเหตุผิดข้องให้ไปตามทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกอย่าเป็นศิษย์บอกลอกว่าบ่มีอาจารย์คนมาเรียนน้ำพอคนมาก่อน้ำคู่ผู้ใดรู้ผู้นั้นได้เถิดทุนไหวจังแน่งดีคุณครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์หู้จักนั่นรู้จักนี่ถูกยังบ่เคยเสียดอกแม่ผู้ข้าบ่มันศิษย์เริ่มครูสิเถิดทูลบูชาไว้บ่คือคนบางคนเพิ่นสอนมาได้ดีแล้วลืมความหลังบ่ตั้งเที่ยงล่ำจนนี่ซื้อเสียงจักไปสอนในแต่

เอ้ยสาธุเด้อลำเมื่อนี่คุณของพ่อจันทองให้แหนมน้ำสองทางให้เห็นแจ้งให้เป็นแสงเที่ยงใจเป็นแสงไฟแจ้งสว่างให้คุณพ่อนำทางเป็นแสง

นี่ละคุณครูบาอาจารย์ผู้ข้าบ่ได้บังอาจประมาทครูและเลิกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณพ่ออาจารย์ทองอยู่เสมอ10บรรษา5บรรลือบัดนี้หันมาไหว้พ่อไหว้แม่เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองไหว้พ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพผู้สร้างนามทำบุญมานี่ถือบาบุญคุณหลายสร้างหยังกับบ่ทอสร้างบุญคุณหยังบ่ทอคุณพ่อคุณแม่แกหยังบ่ทอแกคุณแกสาดขาดหยังบ่ตกขาดศิลธรรมนำหยังบ่ทอนำข้องพระเจ้าเศร้าหยังบ่ทอเศร้าบัดสีตายพ่อใหญ่เอ๋ยพ่อใหญ่สุขเอ้ยพลมาค้นความตายนี่มันแข็งข้อทุกบาทหยังขึ้นชื่อสร้างกับไปนำขึ้นชื่อรถกับไปนำพลมาหนีบ่พ้นลงน้ำกะเราตายบ่ว่าน้องและไอ้ก็คือดังเดียวกันดอกแม่ไปมองเดียวกันบทนี้พ่อเอ้ยบ่เคยพ้นแม่นสิมีเงินล้านก็ไตไปคือเก่าโอ้ยองค์พระพุทธเจ้าสอนไว้ดอกแม่นจริงท่านว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นจนเลอะรวยก็จะตายกันไปทั้งนั้นแม่นบ่ครูบานี่ล่ะเพราะฉะนั้นเพราะว่าเศร้าหยังบ่ว่าเฒ่าบัดสิตายขายหยังบ่ทอขายขี้นาบ้าหยังกับบ่ทอบ้าเลขบ้าหวยรวยหยังบ่ทอรวยที่เฮาทำบุญไว้ให้หยังบ่ทอให้การท่านเพิ่นว่าท่านไปแล้วปล่อยผลบุญสินำส่งเอาจิตใจเป็นที่ตั้งบังให้แก่ผู้ตายผู้ทำบุญมื้อนี้ก็บังเครื่องกองบุญดอกแม่บุญบ่สูญเสียหายสิอยู่ยงนกคงที่แม่นสิไปทั้งใต้ทั้งไหนก็แล้วแต่บุญสินำสวยอยู่สู้ห่างบ่ห่างคำว่าบุญนี้เทียบแล้วก็คือดังท้องคำดอกแม่แม่นสิฝังในดินก็ดังเดิมดาเขาท่านเราทำไปแล้วบ่มีสูญเสียเป่าบุญนี่ล่ะซอยเจ้าบ่มีเศร้าดอกมวนมองหนึ่งท่านสองศิลปะบานาพร้อมจัดจักควมแนวแอนมีศรัทธาเนาะเป็นใหญ่ทุกในโลดสมุทัยเกิดขึ้นดอกมีแท้ดอกแม่นบุญเกิดจากใจได้บ้างหรือเกิดแห่งทั้งอารมณ์เกิดจากใจสะสมเนาะตัวอารมณ์มันจึงตกมาเป็นชั้นหรือบุญเนาะต่อพอชั้นสิล้ำต่อขอเจ้าบุญนั้นเจ้าอยู่ใสบุญนั้นอยู่ใกล้ๆแต่คนบ่ทำเมาดอกแม่นี่จะหลงมาเมาเกล็ดกายดอกไว้บุญที่เฮาทำสร้างเป็นหนทางที่เที่ยวไตแก่คนทำบ่ได้หาสร้างตั้งแต่กรรมบาระเพิ่นบอกไว้คือตัวกรรมดำหมองถือเป็นของปฏิกุลเมือดมุ่นมั่วเมามีโลคะโทษะโมหะเข้าใจเฮาเอิ้นบาปนี่กิเลสของผมกันบ่เลี่ยมบังการทำบาปบ่ยังคนบ่เชื่อว่ามันผิดเพิ่นว่าทำบุญทำได้ยากทำบาปทำได้ง่ายมันคือกับผู้เข็มดอกกองหู้มันหน่อยบุญนี่คนทำหน่อยผู้หู้สอยว่ามันใหญ่ผู้เพิ่นทำเพิ่นก็ได้บ่ปันให้ดอกแบ่งกันสวรรค์นี้หลายชั้นน่ะรอพอคนสิเห็นนอกจากทำบุญหลายจังเสร็จเนาะท่าน

นี่แหละเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างน้ำทำบุญถือว่าเดินทางถึกแล้วพ่อใหญ่เดินทางถึกเก็ดเซนแล้วพ่อใหญ่เพราะฉะนั้นสร้างน้ำทำบุญไปหาผู้ล่วงลับดับขันขึ้นสู่ปรโลกเบื้องหน้าก้าวแล้วคือผู้ตายคิดฮอดกันคิดถึงกันจึงได้สร้างน้ำทำบุญเอาบุญเกิดขึ้นมาได้จังได๋บัดนี้สิเติ้นๆเบิ่งหน่อยหมอแค้นก็ได้ยาวจะหน่อยบัดนี้เฮาหมอแค้นโอ้ยวันซ้อนหลายพี่น้องเลยคอยฟังไปเสกเดอร์ฟังหมอลำฟังหน่อยๆเสือบ่เห็นมองมวนพี่น้องเลยฟังหลายๆควันที่แจ้งแห่งมวนเด้อหมอลำเอาเรื่องแม่พ่อล่ะจะมาสับนั่นเดินเที่ยวหาแฟนไปลานนอหมอแค้นเที่ยวหาแฟนสอแฟนสอบลำก่อนคือไอ้สาวถาตกตำนี่ละตำรับจากรับจ้างแทนสลับออกนี่ไปหาล้อมทุกข์ที่บ่เห็นมาไพสุดเมืองสาขนคนหลายน้องไข่เหล่าร้อนพันมา

สาธุสาธุสาธุพุทโธมังกะโลธัมโมมังกะโลสังโฆมังกะโลแล้วหานี่ว่ากูกูสันโทโกนาคัมมโนกัสสะโพโคตโมและสีไอสีสีอริยเมตโยตนอพุทโธจุมาโพกมาบัง

นี่จังหวัดสาธุเด้อค่ะขอย้อมมื้อน้อมประนมก่อนกลมกราบขอให้รู้ลาภได้ด้วยดำดังประสงค์และคุณพระองค์สอนสิให้ร่ำดีสี่สองสมองก็ให้ได้ไวเร็วแล่นเร็วเมื่อสิบนิ้วค่ะขอยกใส่เก้ากลมกราบฟันทาคุณละครูบาอาจารย์ให้สวยสู้นำอยู่กับทั้งคุณครูค่ะจันทองสอนสั่งขอนั่นเด้อขอมานั่งละอยู่เก้าดอมเจ้าอย่าสุไลคุณละพี่ตูเรไทคุณพ่อยี่สิบเอ็ดคุณมันดาสิบสองให้ช่วยปองน้ำปองมาฉลองวันนี้เสียงดีเกินมัวคุณละครูบาอาจารย์ให้มาสักสองอยู่สู้ไว้ที่สูงสาธุเด้อคอยเสียงฉันฟงเสียงฉันฟงดังไปฮอดเมืองแถนให้ถูกกับเสียงแก้ให้กล่อมกันในวันนี้กับตัวละนี้เจ้าเทวดาให้อยู่ทรง

คนเอ่ยเว้าบ่นักบ่แน่นก็แนวเก็บบ่เบาคือเมียอยู่บ้านโลกก็จอบของลับอยู่บ้านโลกก็จอบของลับพอปานี้มาลำโลกสองทางวันหน้าพอมาลำเกี่ยวทำสุงรูปเอวหากินเอ่ยหากินเฮาสั่งละบ่หังซาแล้วจังก็ให้มาสาวพันนองสาวพันนองคันบ่คือเทน้ําเห็นหน้าเมียพี่อยู่ตั้งหลังเมียพี่ยังกะกันสิออดต่อยอุ้มเว้าพี่สาวเมียตนของตนมาเอ้อว่าโอ้คนเอ้ยสาวพันนองก็สิจัดจ้องหน้า

ยกแลกแหกมันพานกันก็ไปมีการไหว้อ้อย่อคู่ธรรมดาละแม่เพิ่นว่าสิทธิ์น้ำพอเพิ่นว่ากอน้ำคู่จะต้องระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วเพิ่นว่าสิทธิ์ผู้ใดบ่ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่าสิทธิ์ผู้นั้นรับชาติประมาทคุณอันนี้ลำพันจะขอเธอตุ้นไว้เนื้อเก่าต่อมาบารายการที่สองก็ขอบอกกับพี่กำนองชาวบ้านก็เข้าสุขุสุคนหมายความว่ามื้อนี้จะพาเพิ่นมีความเสื้อแม่เสื้อบาปมีแท้บุญมีกิ่งจังได้สร้างน้ำทำบุญเดินถึงทางแล้วเพิ่นว่าอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นว่าบุญสิเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแห่งผลท่านเสื้อว่าบาปมีแท้บุญมีกิ่งหมายความว่ากันหมอลำลำพันขึ้นมาถึงหานถึงหอจังสี่คุณแม่เอ้ยการลองการล่ำกับบ่กล้าบ่รับร่องห้องตัวเจ้าของไปบ้านจังหนึ่งล่ำบีบล่ำบีก็คือหมอล่ำอยู่แม่ไปบ้านจังหนึ่งบ่คือเขาเจ้าก็เอื่นเป็นแนวอื่นพุ่นแล้วบ่ได้เอื่นหมอล่ำละเอื่นแนวอื่นเอื่นแนวเขาเจ้าขึ้นบ้านสีเอื่นแล้วไปมาเมื่อนี้ผู้ขาบ่กล้าบ่รับร่องห้องตัวขั้นสิเปรียบใส่ไก่กับเป็นไก่ตีกำลังหัดขันขั้นเป็นเปรียบใส่ฟันกับเป็นฟันผู้เฒ่ายามอีหยังกับบ่เข้าดอกมันโยกมันก้นแม่เอ้ยขั้นสิเปรียบใส่หน้ากับแม่นหน้าดอนขี้กระต่ายเว้ากันเสียง่ายๆคือคนถูกกับคนมี

มอลำลำพันคือกับคนผู้ขี่ได้ลายอยากขับขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้งไก่ไก่เด้อพี่เด้อกันเบิ้งไก่ไก่มาคือลิงขี่ควรแสดงลมมาคือจังคนนมต้นอยากเสริมมาส่งกันนำคือ

กาลองกะล่ำสิถือให้สู้ครูสู้คนนี่เป็นไปบ่ได้สังเกตบ่จังอีพ่อผู้นั่งอยู่ทางพี่ข้างๆเนาะพ่อเนาะมักอยากให้หมอลำลำไม่ไหวตอนนี้แม่ทางพี่บ่ค่อยไปค่อยมาเด้อพันเด้อเปิดว่าได้เนาะแม่เนาะอันผู้จะนึงบัดบ่ายล่ำซ่าๆผู้จะนึงถ้าบัดบ่ายพ่อพ่อปานกลางผู้จะนึงซ้ำบัดบ่ายทางขุดลงหอดก้นผู้จะนึงซ้ำบัดบ่ายโซนหาแก้วโหลดเด้อผู้

0: ะทีสิให้ถือเก๊กสุขุสุคนนี่เป็นไปบ่ได้การล่ำตั้งแต่สมัยตะกอนแต่กันเขาอื่นมาล่ำย้อนยุคไปบ้าง10ปี20ปีขึ้นหลังตะกี้เพิ่นว่าล่ำใส่แค้นดวงเดียวกับมวนหูพ่อใดสังเกตบ้างเด้อพ่อเด้อสมัยนี้มันบ่คือสมัยเก่าท่านเจ้าแท่งบ่เดามันสิเข้าบ่อนจังได
1: ้โอ้ยเป็นจังได๋บ่แค้น
0: สมัยตะกี้บาง10ปี20ปีขึ้นหลังล่ำใส่แค้นดวงเดียวได้ฮอดซื้อให้ซื้อหน้าแต่ว่าสมัยซุมื้อนี้สังเกตเด้อพ่อเด้อไปบ้านใดบ่ได้ฟังหมอล่ำดอกบ่ได้ฟังเนาะพ่อเนาะ
2: ได้ฟังหยังล่ะ
0: อันได้ฟังเขาเจ้าสิไล่ตีกันฟังเสียงลูกระเบิดก็มีบ้านจังนึงอันทางบ้านผู้ขาสมัยอยู่

หวนขึ้นมากลับมาฟังล่ำสมัยเก่าๆอาล่ำใจแค้นเต่าเดียวมันมวนหูพ่อได้สังเกตตั้งแต่สมัยอีแม่เป็นสาวล่ำใจแค้นดวงเดียวได้ซื้อให้ซื้อหน้าไว้ตาลูกตาเต้าแต่ว่าสมัยสมัยบ่คือสมัยเก่าเนาะพ่อเนาะจังคอยกลับขึ้นมาหวนขึ้นมาให้พี่น้องได้รักษาไว้ซอยกันเพิ่นว่าเสียงพิ้นเสียงแค้นซึ่งเป็นแดนมรดกอีสานบ้านเฮารักษาไว้เด้อพ่อเด้ออย่าให้มันสูญหายจากหัวใจของเฮาชาวอีสานสุขูสุคนยกแรกแหกมันบ่ทันได้เว้าหลายใจห่างดอกเนาะเว้าไปหลายใหญ่ไปห่างมันบ่คดียกแรกสีเจ้าๆสีเหี่ยวๆกระพี่มาแค้นก็เว้าเรื่องที่

0: ยเสียงขิ้นเสียงแค้นเอาก็ไปมาล่ำมาลอยเบิ่งเด้แม่ใหญ่เอ้ย
1: ไปใส
0: ่ขี่ใส่บักหอยแม่ย่าจูบเล่นไปซะละเสียงแค้นกับมวนกระดอกกระเดียเอาละนอสาธาพากันฉันนั่นล่ะ

0: galene tena tentai tentai tentai tentai khang la yu tam nga mai yam nga mai ka ni hai song xiang yang kwar kum khau ke salika ma ha nai sua mu sang kem sa leo leo ka nam dang tin ni pai rong mai nai nyin long mat nai rang wen wen ri ka long mu ni rong mu ni va kin ta ka tok long ma ba keng dang keng la ta keng keng keng long ting hai re nga keng keng keng ba long ting hai re nga nai nyin na siang long ma pa keng nga pa keng a te ha mai lai kan cha leo chan cha leo kan a ka na pao long sap pao la no long lam sai ka na den lai ho keng cha pao long ka si nam ba la no ha ni ma long mai wa den na no no lai keng mu mai kon to lang
1: ไหว้อ้อยอกผู้ระลึกถึงคุณผู้บาอาจารย์คนเฮาหน้าหน้าจิตต่างจิตของคนมักบ่คือกันเพราะฉะนั้นพยาบาลมักหยังกับบ่ทอมักท่าแม่นบ่พอเยซูมักหยังกับบ่ทอมักท่าหนาหยังบ่ทอหนากิเลสเหตุหยังบ่ทอเหตุฆ่าคนตายบายหยังกับบ่ทอบายบายว่าซั่นบ่พื้นนมนี่ก็ดีตัวของอยู่ของกินเนาะพ่อใหญ่คนก็ยิ่งย้อนนมแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ยิ่งย้อนนมเพราะฉะนั้นหน้าหน้าคิดต่างคิดของคนมักบ่คือกันการร้องการลำมานี่ผู้ขาก็รับร้องตัวบ่ได้หมอลำลำพันก็รับร้องตัวบ่ได้สิบบ้านซาหาบ้านลือเพราะฉะนั้นคนจังว่าเตะกะเล่ในดิตการผ่านมาหลายหลายปีเขามาแล้วองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติบอกไว้ว่าคนเฮาถือศาสนาพุทธสร้างน้ำทำบุญขึ้นมาคนเฮาให้รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแก้ว3ประการแม่นบ่พ่อใหญ่คุณเมียอยู่หัวคุณผัวอยู่ก้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ดินที่หญ้าศรัทธาเจ้าให้เกลียวคุณพ่อแม่คุณพ่อมีอยู่21คุณแม่มีอยู่12เป็นหยังจังบ่แบ่งให้ทอกันพะนะเพิ่นว่ามันสิเป็นมาจังไดบู้พี่น้องเอ้ยทางพุ่นฟังในเด้อเจ้าก็ได้อันผู้สาวนางฟังล่ำทางพุ่นก็ดีคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่อันเป็นจังไดบ่คือบ่มาซอยจักคนแหน่นั่นน่ะหยับมาทางพี่ในเด้อมาซอยในเด้อผู้ฟังอยู่ทางหน้าหันก็ดีนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเฮาเกิดมาให้รักษาปากให้ดีปากดีเพิ่นว่ามีสีแก่หน้าปากบ่ดีสีไหลออกปากมีนิทานมาตัว

ผู้ขาสิขอล่ำเป็นกะติกะตังสู่พี่น้องฟังจะหน่อยคนข้อเฮาเกิดมาต้องระวังให้มากระวังมือระวังปากบดส่วนทั้งกายปากบ่ดีเฮ็ดไผทำผิดได้โทษใจของเจ้าก็จะโกรธอดกัน

มากดีพอปากเสียพอปากไผไผคือกันนี่เนี่ยท่านละหยันฟังเด้อสิเว้าผมสิจกแค่เข้าต้นลากป้าจ๋าออกว่าซะสาราสับมาเพิ่นมาไผปากดีพ่นสามีเขามีผมมีหอดเงินหนอดท้องละบ่อึดบ่อยากยังมีสองผัวถากผัวทนเมียทนบ่มีลูกจักคนถูกขอถูกขอดเมื่อหลังอย่าอดปอดพาขาดจำหำนี่กะจังแม่นกับถูกไหลผมถูกจ้างดื้อถูกกะผ้ากันอยู่อดสาทำเพี้ยนวันหนึ่งนั่นผัวเตือนผูกเด็กลูกเศร้าให้เมียลูกเดินเขาจัดแกงอาหารผัวสิไปจัดการหาเงินจักหน่อยส่วนผัวเมียเนี่ยก็ซอยย่อหยบตบมือพ่อเสร็จแล้วก็ถือลงเงินโขกปลาได้กระสุนใส่บ้ากับพออาหารไปเดียวคุ้มต้องการหายิ่งต้นใหม่ยิ่งว่าเพื่ออยากได้ทรัพย์สินเงินทองถึงป้าไม้และกระล่องยิ่งดูต้นใหม่หมอก็ยิ่งไปใส่ต้นใหม่นั้นนะไปนั่นเข้านั่นเทวดารักษากันรักษาเราประชุมกันอยู่เทวดาหลายมูรักษาเงินทองก็เลยพูดเสียงหองขึ้นมาพร้อมบาทโฮว่าผู้ใดบังอาจเข้าป่ายิ่งหาเพื่อประสบหาเอายิ่งยังบอกแกตุ๊กตาคนแก่ขอไหววันท่าว่าผู้ขาในมาหายิ่งเอาทรัพย์กรุณาขอนับให้ผมจักพี่ให้ผู้ขานี่มีเงินทองผมมูเทพพระดาโอ้สู้ไว้กลับขึ้นเมื่อถึงว่าได้หรือเสียกับว่าท่านให้ดอกพ่อได้ยินเขาบอกพวกมูเทวดาก็เลยกลับขึ้นมาครับขึ้นมาครับกลับขึ้นมาถึงพระดาของเขาโอ้ยนานเร็วมาถึงเร็วแล้วก็เราแก่พันล้านยาเนี่ยแหละก็เฝ้าตุ๊กมาย่อติดกับผมเรื่องย่ำแม่บ่มีให้มีจมปากกาแนวไรในขึ้นนั่นเทวดาให้เงินคำมามอบเห็นว่าผัวไม่ชอบกันแล้วพ่อดีสิให้เขามีเงินท่องกลมมูมอบไปแล้วกับตูปาใหญ่ดวงหนาตื่นมือเศร้าขึ้นมากเงินท่องอากลากพ่อใหญ่บ่มีถูกไม่อยากจักเถื่อจักที่นี่แหละผัวไม่ดีปากปั่นโตแซ่บบ่เล่มเล่มแหลบๆมือเศร้ามือแร้งก็เลยซาไปแข็งบ้านไก่บ้านไก่ใครก็เห็นหมอได้อยากเฮ็ดอยากนี่หมอนั่งซื้อสีเป็นคนถูกยากแต่ว่าเมียหมอปากกะบ่มวนปัดได้หมอก็คิดจักไปหาเงินนำหมูตื่นขึ้นมาละบ่สู้กับภรรยาว่าผู้สิไปหาเงินท่องมือนี่นี่เลยว่าหู้ขี่เงินอยู่ทางไหนเพียงแกแล้วก็ไปลงเงินเข้าปากได้กระสุนใส่บากกับพออาหารไปเดี๋ยวควมต้องการหายิ่งต้นใหม่ยิ่งว่าคือเก่าล่ะยิ่งว่าเพื่ออยากได้ทรัพย์สินเงินทองถึงป้าใหม่และกระล่องยิ่งดูต้นใหม่หมอก็ยิ่งไปใส่ต้นใหม่นั้นนะในข้าวนั้นเทวดารักษาท่านรักษาธรรมะคือเก่าส่วนในศีกลวาอยากมีเงินเทวดาบอกเดินกลับขึ้นสักก่อนไปกลับขึ้นไปยบวันบ้านซองของตู่กลับมาบ้านเนี่ยพอเราโมโหเสียงตัดบุญดีบวกพวกไปกินขี้ใจลังน้ำหมาในขึ้นนั่นเทวดาน้ำมาสืบดูสาเหตุเป็นตนาทุกเหตุมันบ่อเรียนใดมาเห็นแล้วเสียใจเพชรทำไปมากก็บ่ปวดเมียปากบ่สามาขี้มันบ่ชอบต้องดีเสียหายย้อนปากถึงวันหลังแล้วหากเขาป้ายิ่งหายิ่งไปถูกสาขาหักลงปวดผ่าหน้าไม่หักลงฝาดตื่นฟังพ่อหอยแต่ก็หาไปบ่อยนอนตายในฝาด

การร้องการรำมันก็มีหลายแนวเนาะพ่อใหญ่เนาะผู้ลางคนก็มักวาดอุบลผู้ลางคนก็มักวาดขอนแก่นผู้ลางคนก็มักวาดสระข้ามลำอุบลก็ลำศรีสะพานจะน้อยตัวเจ้าเคยเห็นบ่มือค่ำหูจะน้อยอ้าปากล้มกระตาสวดสิสอดเศร้าเบิด3ก่อนแม่นว่าเด้อนายพ่อเข้าแล้วเดินก่อนซ้อนต่อบ่รออยู่สาพาเจ้าเว้ยมันซ่าพวดตัวเนี่ยเออเอาเร็วๆแบบพุทธะสงฆ์จะบ่ได้ยิ่งอย่างใดยิ่งบานบานบานบานบานดังโศกดังนี้ดีการงานการลงทางเฮ้ยแจกเงื่อนแตนโอ้ยมันเร็วพวดอาจารย์เอาแบบซ่าแบบสลักข้ามห้องนี่นะเอาคำพูดดีนี่นะเดินนี่ท่านมันม้วนในผู้เฒ่าฟังเอ้ายาวก็แล้วกันพ่อใหญ่ลุยบ่ได้เฮาไปสู่เขาโอ้ยวันซ่อนหลายพี่น้องเลยผู้ใดได้ยินเสียงปีเสียงแค้นผู้นั้นห่าวผู้นั้นหันนี่อันยืนตัวพ่อใหญ่ผู้ใดได้ยินเสียงปีเสียงแค้นเสียงหมอร้องหมอลำบ่คือคืนนั่งคู่สู้คู่ซีผู้นั้นสิเป็นโรคตับแข็งบ่นะเพราะว่า

ว่าส้นใสอยู่ส้นดังพัญญาบ่ลมมาสีส้นใสต้นแกงเงาพร้อมแจ้งเจ้าจอมจากคุณสู้สักใช่ชอบหกเท่าตอบกลับกันเป็นนาฏจันทร์เสียงเนื้องั่งขึ้นของเสียงขึ้นกองสาคุณฟูโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้เทพผ้าใจสั้นสะท้านปั้นทั้งตวงทั้งเขาหลวงสุเนโนลาไว้วันบาทสวยสารทั้งจักรวาลและแก๊สันทั้งขอบขันบ่อลินดานทั้งจักรวาลและกวยกดแกงถูกถ้อยแห่งหอไปมาบุตรทิกลังปะบาทุเทวูดังนั้นเป็นเขาตั้งแต่พระบัตรเจ้าเจรจากที่เมืองมานั้นอัฏฐาคำคือใจไป

ไผในนครเด็ดสันดอนมาที่นั่งนี่เต้าขึ้นเมื่อบานมันบ่สมบอกควรพระเสียมานอนทางกลางสลาอยู่กลางป่ามันบ่สมบอกควรพระเสียละแม่ป่าลาแม่เหลี่ยมนี่เมืองบ้านเจ้ามนมองว่าเชิญเด้อโอ้ยเชิญบ่ขึ้นมา

คนจิ๋วกูว่าเป็นคนสัวไหลเมืองบ้านบาลมจมพ่อเบิดบาเท่านั้นพวกเสนาก็นั่งกลุ่มแล้วก็อ่อนย่อขอมีแต่ย่อมือชื่นขันเต้าขึ้นคงใดเชิญฟ้าไป

เจ้าตีของให้แน่อีแน่เอ้ยบ่มันงอนอนล่ะบ่แม่ใหญ่ทั้งคุณอันพ่อใหญ่เท่านี้ก็งอนอนล่ะบ่พ่อใหญ่ตีของเลยพ่อใหญ่เอ้ยคั่นเจ้าบ่มีของตีให้เจ้านั่งย่องยอนั่งย่องยอกำกับปั่นแน่แน่

ฮะพี่น้องในเบิ้งที่ดีแล้วท่านมีการมีงานก็ไปติดต่อจ้างสำนักงานสยามธุรกิจบันเทิงหรือชุมพรโปรโมชั่นก็ได้เด้อพี่น้องเอ้ยคิดฮอดคิดถึงลูกหลานเรียกมาซอยในการในงานเรียกร้องเอิ้นมาโลดพี่น้องเอ้ยเอิ้นมาใส่โลดอยากฟังล่ำมวลอยากฟังล่ำสิ่งหรือบ่สิ่งพี่น้องก็ไปจ้างเราเด้อพี่น้องเอ้ายาว

พูดให้ยิ่งลำคอเลิกมาพ่อเรื่องราวแม่นปัดนี่ตรงเทงมาอย่าล้มผัดบ้านติงดิ่งนั่นดื้อละคาราและหลัดแดงตาบาน้ำตูน้ำตุ่นละกระโดดดันดูเท้าใส่ทนตำขาแต่ทำแท้เกะก็เล่นจอนหมูจองหมูจอนละกระผักกอดละกระหอกใต้ทนบับตูนั่นดื้อละกระเศร้าเมื่อจับใส่คาราเมาติงนี่ละกระทิ้งมองหมา

เพิ่นว่าขี้หิปฏิบัติวัดหยังบ่ต่อวัดตะวันสงสารหานหยังบ่ต่อลูกปืนบืนหยังบ่ต่อซุ่มหมู่เจ้าบืนอยู่อึกหมู่ข่อยบืนได้บืนดีแล้วบ่เร็วก็บ่ได้หิหลังกดกังจังนี่ล่ะพี่มันเลยเป็นมาฮอดสมัยซุ่มนี้ยุคนี้มันเป็นมาจังได๋ผู้จังนึงจะได้ว่าศาสนามันสวยมันแหลมก็มาแล้วตัวพี่ผู้จังนึงว่าศาสนาสวยอันผู้จังนึงว่าศาสนาแหลมแต่ลําพันธ์ขอกับท่านว่าศาสนาบ่สวยพลกลางว่างคืองามตามที่พันธ์ได้เบิ่งมันบ่ค่อนบ่ฮ้อมนี่ล่ะแม่อีพ่อมีแต่คนจอมปลอมเป็นไปตั้งหากับคนหมู่มากก่อนเด้งของเด้งคนบ่ฮักเด้งศาสนากับแม่

นี่ล่ะพ่อวนาศาสนาซุมื้อนี้บ่เก่งดอกพ่อยังเก่งอยู่คือเดิมคนบ่เติมตามติดดอกต่อมาไผซอยมันบ่มาทางคอยต่อยลงดอกอีพ่อหลานพ่อสอก็บ่ลุยไปได้ศาสนานี่ล่ะพ่อเพิ่นก็ยังว่าไว้ดอกว่ามนุษย์คนเฮากินบ่มีแนวเหลือดอกเหือเต็มจักด้านศาสนาอาจารย์เจ้าสอนเฮาทั้งโลกว่ากิเลสเหล่านี้ดอกพาให้ว่าซื้อซ้ำนี่ล่ะพี่พาบ่อยเฮาคามดอกโอเอ็งกันดานนี่จากเมืองพะนิพานก็พอเฮาเมาบ่าคนเกิดมาบ่ยืนมันพันปีดอกจากเครื่องอย่าเสือเด้อพี่เด้ออย่าไปเสือว่าเกิดแล้วกันยืนมันดอกบ่ตายอายุเฮาหน่อยหายบ่ถึง100กว่าปีดอกพออย่างผู้ยืนอีหลี80ปี90ปีก็ตายจ่อยมันมีเวลาหน่อยอย่าเมามั่วกว่ากี่ฝุ่นนะทำเราเด้อพอเด้อทำท่านไว้เป็นทุนเอากุศลข้างหน้า

ี่ล่ะพ่อย่าเมาตายไปแล้วพวกลูกหลานพากันหามไปถิ่มปราสาทบ่เห็นว่าเศร้าเศร้าเศร้าสาสูเศร้าสาสูสูยาเอากูไปดอกจูดเผาเศร้าเอ้ยให้สูเศร้าเศร้าไว้กูขึ้นเมื่อบ้านก่อนขึ้นแป๋วเสื้อผ้าเฮือนเล่าว่าตาบุ่งบ่เด้อพ่อบ่เห็นขึ้นมาเว้าถามเว้าอีหยังอีกสูมาทําแหงเงินล้านกูอยู่ใส่สูเป็นหยังจังบ่ให้ของเก่ากูหาให้เหลือหน้าของกูไก่หมูบ่เห็นเว้ามีเงินแสนไก่เจ้าพ่อเพียงใส่ปากให้บาทเดียวขอรออุ้มไว้ปะท่าตายโทษให้กูหน่อย

จักว่าบิดและเบี้ยวเขาให้ดอกบ่ดีนอกจากนี้ก็เครื่องนุ่งของถือกะบ่คือยำยังก็ฉีกหัวตีนซ้ำนะเอาไปน้ำบ่มีได้ทำท่านเป็นที่เพื่อทรัพย์สมบัติเจ้าอยู่บ้านทำ

ละพ่อเกิดมาแล้วเกิดเจ็บเจ็บตายมันเป็นหลักการธรรมดาคนเฮาฮู้ตั้งแต่มื้อเกิดเนาะพ่อเนาะเมื่อตายบ่รู้จักคนจังว่ากันสวยเรื่องตายมันมีหลายมีตายกิบตายหายตายไหวตายวอดตายกวาดตายกลุ่มตายงุ่มกระดูกตายผูกตายมัดตายอัดตายหีเป็นว่าตายแกนจังดอกฝ่ายตายไหวนกเอี่ยงมงคันเสื้อเรื่องตายบ่อยากเห็นหยังจากแนวดอกคุณพ่อนี่แหละพระเจ้าเพิ่นจะได้ตัดแล้วบ่ได้ห่วงหยังจากแนวเพิ่นจังสิปะลูกปะเมียออกนี้ไปบวชบ่นี่ฟังนิทานต่อเนาะพ่อเนาะอัพยาวๆมันก็น่าจะพี่มาแจ้ง

得得给妈婆把你呀，得得给妈婆把你呀，小浪潘那里面光他干妈光皮那个弄又皮弄又皮西那拉冷啊，你连冷了被又给变难，连冷了被又给变变，连变那上白轮流，不叫个叫那困困来皮了是咪苦索那弄乱乱改了，我爱เบื่อนายคนคอยว่าไอ้เบื่อนายคนคอยจังหรอให้มีหักมาหักคนอ่ะตั้งคุณ

บัดนี้เด็กเข้ามาพ่อสมควรแล้วผู้ข้าสิขออำลาพ่อจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่อวยพรในคุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพผู้สร้างน้ำทำบุญอุทิศส่วนไปหาผู้ล่วงลับดับขันขึ้นสู่ปรโลกเบื้องหน้ากล่าวแล้วคือผู้ตายบัดนี้คุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่ถึงเวลาแล้วป่าตามที่กำหนดกันสิไปไผไปมั่นกองละเลอไก่เก่าลาคนื้อสมสลาหน้านางงามสู่เพิ่นลำพันเอ๋ยบ่อยากจากเลยเกินนี่มีอยู่หน้าศิลานองแกนสมอนจิตใจใช่มโนห่อนบ่อยากจากพ่อเม็ดเสียกองบุญศรัทธาสว่างมาจนแก่งล่ำแต่แรงสามทุ่มคุ้มกันจนบ่เมื่อยพ่อเจ้าผ้าเบยแม่เจ้าผ้าเบยอึดนอนแม่นผู้ฟังได้เงินแม่นมอล่ำยะสะเผาจมเด้อพ่อเด้อบุญสิบ่เต็มบัดนี้ผมชุมพรสิขอไว้พ่อในคุณพ่อคุณแม่แล้ววิ่งบ้อนคุณพระศรีรัตนตรัยให้คุณพ่อคุณแม่อายุยืนเหย้ามันพันปีอย่าได้ลาคว่ำเก็บอย่าสุได้คว่ำไข่อย่าสุมีนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินพันนอนฝันได้เลขตัวดีๆเด้อพ่อใหญ่เด้อชื่อโลด66เด้อพ่อใหญ่เด้อกันเลขบ่ออก66เอาขอนมาตีหัวหมอแค้นโลดเพราะว่าเล่าฝันขี้ตัวเอาคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่อายุยืนเหย้ามันพันปีจะได้ลาคว่ำเก็บจะสุได้คว่ำไข่จะสุมีนอนหลับไม่ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนแปดมือไปได้แก้วมานี่โชดทอดหายมาผ่านมั่นหายมีโชดทอดหายมาผ่านมั่นหายมาไก่ของจะไรมาผ่าคว่ำเก็บจะสุได้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

่จ๋าพี่ต้องสัญญานะพวกพี่จะต้องสู้เก็บเงินให้ได้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึก

0: การต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยนไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นหูฮดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียน

0: ครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าพระรัตนกรัยเป็นนายของข้าพเจ้าร่างกายชีวิตเลือดเนื้อนี่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าแต่เป็นของที่ข้าพเจ้าถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะเอาคืนมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้ใช้ได้เรื่องเดียวคือเรื่องงานทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
5: อมตะธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องอดทนแล้วอยู่ได้สบายดีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2533
6: พุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบ ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่11ธันวาคมเป็นเดือนที่12ปี2533ก็จะสิ้นสุดลงไปเวลาวันเดือนปีที่มันผ่านพ้นไปนั้นไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาเฉยๆแต่ได้จุดค่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไปกับเวลาด้วยเมื่อเวลาผ่านไปนั้นเราได้สิ่งหนึ่งคือได้อายุอายุก็คือความแก่นั่นเองอายุเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ลงไปเรื่อยๆแก่ขึ้นแล้วก็แก่ลงแก่ลงแล้วก็แก่ถึงที่สุดของชีวิตชีวิตจะต้องแตกดับไปตามธรรมชาติไม่ต้องเปิดพัดลมชีวิตก็ต้องสิ้นไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นส่วนเหลือนอกจากสังขารร่างกายที่เป็นเท่าฐานอันนั้นเป็นส่วนที่เหลืออยู่ในโลกนี้แต่ส่วนที่เหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักหายไปคือคุณธรรมความงามความดีความงามความดีเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายยังปรากฏอยู่ในโลกต่อไปคุณธรรมความงามความดีเนี่ยเป็นวิญญาณของมนุษย์เป็นวิญญาณที่ควรจะถ่ายทอดสืบต่อกันไปตลอดเวลาที่เขาพูดกันตามภาษาสมัยใหม่ว่าถ่ายทอดเจตนารมณ์คือถ่ายทอดคุณงามความดีของผู้ที่ได้ทำมาก่อนให้มาใส่ไว้ในจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะมีคุณงามความดีตลอดไปแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปถึงลูกถึงหลานแต่ว่าคนเราส่วนมากไม่รับมรดกทางธรรมะไม่ค่อยรับมรดกความงามความดีชอบแย่งมรดกกันในทางวัตถุแย่งทรัพย์สมบัติเงินทองกันเมื่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายถึงแก่กรรมลงไปสิ่งที่ทุกคนคิดก็คือว่าควรจะได้อะไรบ้างส่วนมากสิ่งที่ควรตนจะได้นั่นก็คือหมายถึงเงินทองไร่นาสาธุอันเป็นสมบัติทางวัตถุใครๆก็ต้องการและก็แย่ง

กันไปขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองไปมากมายได้ไม่คุ้มกับที่เสียอันนี้เป็นเรื่องที่ทำกันอยู่ทั่วๆไปตลอดเวลาจึงต้องมีกฎหมายออกมาบังคับกฎหมายก็ไม่ได้ช่วยให้คนรู้จักพออกพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้แต่เป็นเครื่องช่วยกาดกำจัดปัดเป่าให้คดีที่เกิดขึ้นได้หยุดลงไปเรียกว่าเป็นความเป็นธรรมตามกฎหมายแต่ไม่เป็นธรรมทางจิตใจเพราะจิตใจคนยังต้องการสิ่งนั้นยังต้องการสิ่งนี้อันเป็นเรื่องของวัตถุกันอยู่ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่ต้องการวัตถุแต่ต้องการสิ่งที่เป็นเนื้อแท้คือคุณธรรมอันมีอยู่ในจิตใจของพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเรื่องมันก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องฟ้องกันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะเรื่องคุณทำนั่นใครจะกอบโกยไปมากเท่าใดยิ่งดีแล้วไม่มีใครต้องเสียใจน้อยใจเพราะคนนั้นเอาไปมากคนนี้เอาไปน้อยไปน้อยอะไรต่างๆไม่มีความทุกข์ในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าคนเรามักจะไม่ต้องการสิ่งที่เป็นคุณธรรมแต่ต้องการสิ่งที่เป็นวัตถุเพราะจิตใจคนเราในปัจจุบันนี้ติดอยู่ในวัตถุเป็นพวกวัตถุนิยมพอใจในวัตถุที่ตนจะมีจะได้ความคิดในทางวัตถุมีมากแม้จะทำงานทำการอะไรก็คิดว่าตนจะได้อะไรตนจะมีอะไรไอ้สิ่งที่ตนจะมีจะได้นั้นก็เป็นวัตถุทั้งนั้นเช่นเป็นเงินเป็นลาภเป็นยศ เป็นสรรเสริญเป็นความสุขทางวัตถุการแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นมันก็มีความทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่ได้ดังใจไม่ได้สมตังที่เราตั้งใจไว้ก็มีความทุกข์เหมือนที่เราสวดมนต์ว่าความไม่ได้ดังปรารถนาก็เป็นความทุกข์แม้ได้มาสมใจก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขตลอดไปมันเป็นสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากความพอใจในสิ่งนั้นแต่ความพอใจนั้นมันก็จำกัดเดี๋ยวก็ไม่พอใจได้แล้วก็ไม่พอใจหายไปก็ไม่พอใจเพราะงั้นได้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็มีความทุกข์เรื่องวัตถุมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราต้องการสิ่งที่เป็นธรรมะจะช่วยให้ไม่ต้องเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นเพราะธรรมะไม่ทำให้ใครเกิดปัญหาไม่ทำให้ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าคนเราไม่ค่อยจะต้องการสิ่งที่ควรต้องการกลับไม่ต้องการสิ่งที่ควรมีกลับไม่มีสิ่งที่ควรจะได้กลับไม่ได้ไปได้สิ่งที่ไม่ควรจะต้องการจึงสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นด้วยประการต่างๆถ้าเราเปลี่ยนความสนใจมาในทางธรรมะเสียบ้างความต้องการทางวัตถุก็จะลดน้อยลงไปจะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดข้อพิพาทในระหว่างญาติพี่น้องไม่ต้องแตกเล่ากันแตกแยกกันแต่จะอยู่กันด้วยความสุขความสงบใจเพราะทุกคนมีธรรมะประจําจิตใจอันคนมีธรรมะนั่นรู้จักพอในสิ่งที่ตนจะมีจะได้เมื่อรู้จักพอก็ไม่ต้องไปแย่งกันไม่ต้องเกี่ยงงอนกันแล้วคนที่มีธรรมะนั่นเป็นผู้ปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขให้คนอื่นสบายเมื่อเขาสบายด้วยการได้เราก็ให้เขาสบายไปเมื่อเขาสบายด้วยการมีสิ่งนั้นเราก็ให้สิ่งนั้นเขาไปก็เป็นแต่คนเสียสละอยู่ในตัวเพราะนักธรรมะเป็นนักเสียสละไม่ใช่นักอยากมีอยากได้อยู่ตลอดเวลาแต่มีน้ำใจเสียสละเมื่อมีน้ำใจเสียสละ มันก็ทุกข์น้อยปัญหามันก็น้อยแต่ถ้าเราไม่เสียสละให้แก่กันความทุกข์มันก็มากปัญหามันก็มากปัญหาส่วนบุคคลก็มีปัญหาส่วนรวมคือประเทศชาติปัญหาของลูกก็มีปัญหาของลูกที่พูดกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนั้นก็เป็นปัญหาทางวัตถุทางนั้นไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่เป็นปัญหาในทางด้านวัตถุคนอยากจะมีอยากจะได้ในเรื่องของวัตถุแล้วก็แสวงหาวัตถุกันด้วยประการต่างๆไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มในวัตถุนั้นๆของตนมีเท่านี้แล้วก็ยังอยากจะได้อีกเท่านู้น
อยากได้ของที่ตนไม่พึงมีพึงได้มันก็เกิดเกี่ยงแก่งแย่งแข่งดีกันจนถึงกระรบราฆ่าควันกันเป็นปัญหากันด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นสงครามลูกที่เกิดครั้งใหญ่ๆกี่ครั้งกี่หนมันไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมแต่เป็นเรื่องของวัตถุเลยเกิดสงครามกันขึ้นแม้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาคนนับถือศาสนาแต่ไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาก็ไปติดในด้านวัตถุต้องการจะมีวัตถุจะได้วัตถุขึ้นมาถ้ามีการขัดคอกันก็เกิดแก่งแย่งแข่งดีกันเกิดปัญหาเหมือนอย่างในประเทศอินเดียในปัจจุบันเขาเรียกว่าเมืองอโยธยาเมืองอโยธยานี่เป็นเมืองที่เกิดพระรามพระรามนี่เป็นเรื่องนิทานไม่ใช่ตัวบุคคลจริงเป็นเรื่องสมมติพระฤาษีชื่อวาลมิกี้ท่านแต่งขึ้นเป็นตำนานให้พระรามเกิดที่เมืองอโยธยาเมืองอโยธยานั่นอยู่ริมแม่น้ำตรายุกอยู่ในแคว้นพิหารตอนเหนือตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปเป็นเมืองที่ตั้งมาในเมืองนั่นคนไม่มากเท่าใดแต่ว่าสถานทางศาสนาคือโบสถ์เนี่ยมันมีจำนวนมากเหลือเกินมีมากกว่าคนเพิ่มมากกว่าคนไปแล้วก็มีคนอยู่สองศาสนาพวกฮินดูเป็นคนที่อยู่มาเก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็มีพวกอิสลามอิสลามก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นฮินดูนั่นแหละเป็นอินเดียนั่นแหละแต่ว่าได้ไปนับถือศาสนาอิสลามเมื่อนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็แตกต่างจากพวกที่นับถือศาสนาฮินดูมักจะแก่งแย่งแข่งดีกันทะเลาะกันบ่อยๆสิ่งที่ฮินดูชอบอิสลามไม่ชอบเช่นว่าฮินดูไม่ชอบฆ่าหัวอิสลามชอบฆ่าหัวและชอบแล้วก็ฆ่าแล้วก็จอบหามไปหาไปผ่านไปตามบ้านของฮินดูฮินดูเห็นก็โกรธยกพวกมาตีพวกอิสลามหาว่าไปฆ่าเนื้อหัวฆ่าหัวมากินเพราะหัวเป็นภาชนะไปสวนพวกฮินดูเขาไม่ชอบให้ฆ่าเขาปล่อยให้มันอยู่ตามสบายอันนี้มีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งพวกอิสลามก็ไปสร้างมัสยิดลงที่ตรงนั้นสร้างมาก็นานแล้วตั้ง600ปีแล้วไม่ใช่เวลาเล็กน้อยแต่เวลานี้พวกฮินดูกลับบอกว่าไอ้ที่ตรงนั้นเป็นบ้านเกิดของพระรามเป็นที่ที่พระรามเกิดเพราะงั้นที่นั่นต้องเป็นของฮินดูแต่ว่ามัสยิดมันใหญ่โตเหมือนกันมันตั้งอยู่ก่อนพวกนี้ก็จะเอาที่ตรงนั้นไปทำโบสถ์ไอ้ที่ตรงอื่นถมไปไม่เอาไว้เอาเฉพาะที่ตรงนั้นเพราะว่านักบวชฮินดูบอกว่าตรงนี้นะเป็นที่ที่พระรามเกิดไปติดวัตถุคือที่ที่พระรามเกิดเลยก็อยากได้พวกอิสลามไม่ยอมพวกฮินดูก็ยกพวกบุกเข้าไปในมัสยิดของพวกอิสลามทำลายมัสยิดเพื่อจะเอามาสร้างโบสถ์ฮินดูกันต่อไปเลยเกิดรบกันตายไปเกือบร้อยคนแล้วตายเพราะอะไรตายเพราะความงู้นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรความจริงเรานับถือศาสนานั้นถ้าเรานับถือธรรมะแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากลำบากอะไรเรานับถือธรรมะไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งที่จะสัมผัสได้ด้วยประสาท5แต่สัมผัสได้ด้วยใจคนทุกคนเข้าถึงธรรมะได้ไม่ต้องอาศัยวัตถุอะไรก็ได้แต่เราไปถกเถียงเกี่ยงงอนกันในด้านวัตถุกลายเป็นพวกวัตถุนิยมแล้วก็สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นด้วยประการต่างๆเรื่องอย่างนี้มันมีกันมาบ่อยๆในสมัยหนึ่งที่พุทธคยาสถานที่ประสูติของสัตรูของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันอยู่ในกำมือของพวกฮินดูก็ไปยึดถือไปยึดถือในสมัยที่ไม่มีพระในพุทธศาสนาไปอยู่ที่นั่นเขาก็ยึดถือเอาเป็นเจ้าของใครมาบูชาเขาก็เก็บเรียบไปเอาไปเป็นของเขาหมดเขาเรียกว่าพวกมหันนี่เป็นพวกที่เป็นนักบวชนะในศาสนาฮินดูมีทรัพย์สมบัติมากมีนาตั้งหมื่นเอเคอร์ในบริเวณนั้นเพราะงั้นคนในบริเวณนั้นเป็นลูกนาของพวกมหันทั้งนั้นต้องอยู่ในอำนาจของพวกมหันสมาคมมหาโพธิตั้งขึ้นโดยชาวลังกาต้องการจะเอาพุทธคยามาอยู่ในมือของพุทธบริษัท
เลยไปเป็นความกันเป็นความกันถึงสามศาลศาลชั้นต้นตัดสินให้ชาวพุทธชนะศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินให้ชนะแต่พอถึงศาลฎีกาผู้พิพากษาเป็นกลางล้วนตัดสินให้ชาวพุทธแพ้ไปเลยไม่ได้สถานที่นั้นเกิดเรื่องเถียงกันเรื่องแย่งที่ผู้ที่เป็นหัวหน้าคือท่านธรรมปาละก็เคยมาเมืองไทยมาพบกับกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็พูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าตัวพุทธศาสนามันอยู่ที่หลักธรรมะไม่ได้อยู่ที่สถานที่ทำไมจะต้องไปทำให้มันมีปัญหากับสถานที่เกิดแข่งแย่งแข่งดีกันมันจะได้อะไรเราไม่ควรจะสนใจในเรื่องวัตถุให้มากเกินไปแต่สนใจปฏิบัติธรรมะดีกว่าชวนคนอื่นให้ปฏิบัติธรรมะจะดีกว่าแต่ว่าท่านธรรมปาละซึ่งเป็นชาวลังกา เขายึดติดในเรื่องวัตถุมากเวลาประเทศลังกาได้อิสรภาพเนี่ยโบสถ์ฝรั่งที่เมืองอนุราธปุระน่ะไปสร้างอยู่ในวัดเป็นส่วนมากเพราะวัดเก่าๆเนื้อที่วัดมันตั้งร้อยเอเคอร์อันนี้โบสถ์ก็เข้าไปตั้งอยู่ในนั้นพวกรัฐบาลลังกาก็ถือเรื่องวัตถุเป็นเรื่องสำคัญก็เลยออกกฎหมายขับไล่โบสถ์ฝรั่งเหล่านั้นให้รื้อออกไปนอกสถานที่วัดหมดให้ไปสร้างที่อื่นต่อไปแต่ว่าพวกคริสเตียนเขาก็ไม่ต่อล่อต่อเถียงอะไรเมื่อให้ย้ายเขาก็ย้ายไปโดยดีก็เลยไม่ต้องตีรันฟันแทงกันถ้าขัดขืนกันต้องยกพวกดีกันเท่านั้นเองอันนี้การยกพวกตีกันเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาแล้วไม่ใช่ธรรมะธรรมะส่งเสริมความสงบหรือหลักว่าอัปปยาปัจจังสุขังโลกีการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกท่านมหาสมคานธีก็มีสโลแกน หรืออุดมการประจำใจว่าอาหิงสาปรมโมธรรมโมการไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมเป็นสิ่งสูงสุดแล้วเราจะไปเบียดเบียนกันให้มันยุ่งกับเรื่องอย่างนั้นทำไมทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นเปล่าๆอะไรมันเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วเราก็ต้องปล่อยกันไปตามเรื่องปัญหามันก็ไม่เกิดแต่ว่าคนมันติดในวัตถุแต่เป็นส่วนมากจึงเกิดปัญหาพวกยิวก็เหมือนกันพวกคริสเตียนเนี่ยติดในสถานที่ที่พระเยซูเกิดแต่สถานที่นั้นมันอยู่ในอุ้มมือของพวกอิสลามประเทศตรงนั้นมันเป็นของอิสลามพวกคริสเตียนก็อยากจะได้สถานที่นั้นมาเป็นอยู่ในความดูแลของคริสเตียนพวกอิสลามก็ไม่ยอมก็ยกทัพมารบกันเขาเรียกว่าสงครามครูเสดทำกันอยู่ถึง30ปีแล้วยืดเยื้อต่อมาถึง100ปีเรื่องนิดเดียวเรื่องแย่งที่เกิดพระเยซูกันนั่นเองทำสงครามกันในหมู่ที่ทำสงครามนั้นไม่มีใครคิดว่าที่อยู่ของที่เกิดพระเยซูจะสำคัญกว่าคำสอนของพระเยซูได้อย่างไรเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดแต่สถานที่เลยก็ไปยกทัพไปรบแล้วผู้บงการให้รบก็คือปุ๊บนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนปุ๊บใหญ่ที่กรุงโรมสั่งพระเจ้าแผ่นดินประเทศต่างๆให้เตรียมทัพไปร่วมรบกับพวกอิสลามการเดินทัพในสมัยก่อนมันไกลกว่าจะไปถึงที่รบก็เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าแล้วคนยุโรปมันอยู่ในอากาศหนาวมารบที่เมืองร้อนมันก็แพ้พวกอิสลามทุกทีเพราะอิสลามมันทนกว่าความจริงอิสลามไม่มีอาวุธดีเท่าไหร่พวกคริสเตียนมีอะไรดีกว่าในสมัยนั้นแต่ก็สู้อิสลามไม่ได้เพราะเดินทางมารบในบ้านเขาก็ต้องแพ้เขาเป็นธรรมดาในสถานที่นั้นก็ยังอยู่ในเขตของอิสลามแต่ว่าต่อมาก็นึกขึ้นได้ก็เลยเลิกรบกันแต่ใครอยากจะไปไหว้ก็ไปได้เขาก็ไม่ได้กีดกันอะไรคนมาไหว้กันทุกปีเดือนธันวาคมวันที่25ธันวาซึ่งเป็นวันเกิดพระเยซูคนมาจากทั่วโลกมาไหว้กันสถานที่นั้นคนในเมืองนั้นก็ปล่อยได้ผลประโยชน์ขายข้าวขายแกงขายของเป็นที่ระลึกที่พักที่อาศัยทำให้คนได้อาศัยได้เช่ามันก็มีรายได้ยิวก็ต้องการเหมือนกันเพียงเข้าไปครอบครองในเขตนั้นต้องการให้อยู่ในเขตยิวเพราะเป็นเขตที่มีผลประโยชน์มีรายได้รวมความว่าที่รบราฆ่าฟันกันมันไม่ใช่เรื่องธรรมะแต่เป็นเรื่องของวัตถุ
เพราะว่าสถานที่นั้นอำนวยให้ได้วัตถุแล้วก็แก่แยกวัตถุกันในวัดในเมืองไทยเรานี่ถ้าวัดไหนมีรายได้มากคนมักจะอยากเป็นสมภารกันแล้วก็แย่งกันดีครับแย่งกันเป็นสมภารความจริงเป็นสมภารนี่ไม่ใช่สนุกอะไรหลวงพ่อรู้ดีว่าเป็นสมภารไม่สนุกเพราะมาเป็นแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เป็นมันสบายมากกว่าสบายกว่าไปไหนก็ไปสะดวกสบายไม่ต้องคิดหน้ากังวลหลังแต่มาเป็นสมภารก็มีภาระเยอะภาระตั้งแต่เวชกุฎีจนถึงโบสถ์นะแบกอยู่ทั้งนั้นสมภารแบกแต่คนไม่เคยเป็นอยากจะเป็นอยากจะได้เพราะว่าอยากใหญ่อยากโตนั่นนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรแต่พอไปเป็นก็แล้วมันก็ทุกข์แต่ว่าทุกข์ก็ไม่ยอมออกเพราะความอยากจะเป็นมากกว่าเลยแย่งกันมีแก่แย่งกันบ่อยๆแย่งเป็นสมภารกันชาวบ้านก็เข้าไปถือหางชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต้องการตรงนี้ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งต้องการตรงนี้ต่อไปเรื่องมีราวกันไม่ตกลงกันแข่งแย่งแข่งดีกันอยู่ทะเลาะบ่อแว้งกันนี่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เรื่องของพระศาสนาแล้วความจริงไม่ควรจะแย่งกันในพระเองควรจะตกลงกันเองที่ว่าเอ้าคุณเป็นก่อนก็แล้วกันคุณเป็นสักกี่ปีก็ตามใจผมจะเป็นลูกวัดเพราะเป็นลูกวัดมันสบายกว่าเป็นสมภารแต่ว่าชาวบ้านยุให้เป็นยุว่าท่านอย่ายอมท่านต้องเป็นพวกเราถึง

ฟังไปวัดมันชื่อเดียวกันที่เมืองชนก็เรียกวัดพิมพาวาสกลายเป็นสองวัดวัดฝากหนึ่งมหานิกายอยู่ฝากหนึ่งธรรมยุทธอยู่ต่างคนต่างก็ไม่ถอยกันเพราะว่าพระผู้ใหญ่ไม่ยอมให้ถอยถ้าพระสังฆราชที่เป็นหัวหน้าหรือว่าเจ้าคณะใหญ่บอกคุณถอยไปเถอะมันไม่ได้เรื่องอะไรวัดนิดเดียวไปแย่งกันทำไมมันก็หมดเรื่องกันแต่ว่าไม่ถอยนะรักเรียกว่าเอาศักดิ์ศรีไว้ไอ้ศักดิ์ศรีนี่คือตัวกิเลสไม่ใช่ตัวอะไรแต่เราเตียศักดิ์ศรีเตียศักดิ์ศรีคำว่าศักดิ์ศรีนั่นคือตัวกิเลสที่เราเข้าไปยึดถือไว้ไปแบกไว้ในใจแล้วไม่ยอมการไม่ยอมนั้นเป็นตัวกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งสร้างปัญหาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปราณีปราณอมให้ยอมกันเนี่ยถ้าไม่ยอมกันก็เกิดปัญหาเวลาพระทะเลาะกันในสมัยครั้งพุทธกาลพระเจ้าเมืองโกสัมพีทะเลาะกันพวกคณะวินัยทรกับธรรมทรทะเลาะกันขึ้นเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องน้ำนี่เรื่องน้ำนิดเดียวคือว่าตามปกติเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยใช้ภาชนะตักน้ำมาล้างอุจจาระติดก้นล้างเสร็จแล้วต้องฟ้ำภาชนะไว้ให้น้ำมันเสด็จหายไปแต่ว่าเผลอไปท่านไม่ฟ้ำหายภาชนะไว้อันนี้พระพวกเดินเข้าไปบอกอาจารย์ของพวกของคุณนี่ไม่รู้จักพระวินัยไม่ปฏิบัติพระวินัยเรื่องมันเล็กนิดเดียวอันนี้ก็พระถูกฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาบอกเรื่องมันนิดเดียวพวกคุณนี่ไปยึดถือในเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นสาระเอามาเป็นเรื่องเป็นราวพูดกันไปพูดมาเถียงกันแตกกันเป็นสองฝ่ายเรียกว่าคณะวินัยทอนกับคณะธรรมทอนเกิดแยกกันพระพุทธเจ้าเรียกไปพูดก็ไม่ยอมยังดื้ออยู่พระพุทธเจ้าเลยไปซะเลยเรียกว่าลงพรหมทันไปซะไปพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งเรียกว่าป่าปาริไลยกะไปอยู่ป่านั้นมีช้างกับลิงมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าช้างมาปฏิบัติลิงมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาท่านก็อยู่ที่นั่นไม่ออกมาเลยไม่ออกมาเลยตั้ง3เดือนนะชาวบ้านชาวเมืองก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าอยากฟังธรรมพระพุทธเจ้าอันนี้ท่านเหล่านั้นเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าไม่ได้มาพวกชาวบ้านก็เลยไม่ใส่บาตรเรียกว่าคว่ำบาตรไม่ไว้ใส่ข้าวให้พระฉันพระพวกนั้นก็เหนื่อยอ่อนเลยก็ยอมความกันแล้วก็เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าก็ยกโทษให้แล้วก็สอนว่าเธอต้องอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีกำกับตอนหนึ่งว่าในหมู่คนที่กำลังยุ่งถ้ามีใครสักคนนึกได้ว่าเราจะชิบหายแล้วเราจะย่อยับแล้วความสงบจะเกิดจากความคิดนั้นแต่ไม่มีใครนึกได้เพราะตัวมานะตัวทิฏฐิมันรุนแรงทำให้เกิดความคิดไม่ได้ว่าคิดไม่ได้ก็ต่างก็แข่งชั่วกันไม่ใช่แข่งดีแต่เราเรียกว่าแข่งดีกันทิฏฐิมานะมีความแข่งดีเลยแตกแยกแตกร้าวนึกไม่ได้ถ้านึกได้มันก็สงบนะแต่ไม่มีใครนึกเพราะในหมู่ที่อยู่ร่วมกันไม่มีใครพูดเรื่องความสงบพูดแต่เรื่องว่าเราเสียเปรียบเราถูกกล่าวหาเขาหาว่าอย่างนั้นเขาหาว่าอย่างนี้ถ้าเรายอมมันก็เสียหน้าถ้ายังเป็นปุถุชนไม่เป็นพวกโสดาบันขึ้นไปถ้าเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วเรื่องมันก็ไม่มีเพราะพระโสดาบันท่านรู้เหตุรู้ผลเรื่องไม่ยืดยาวพวกปุถุชนยังบวชใหม่ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งยังไม่ได้ขูดเกลากิเลสออกจากจิตใจก็เลยเข้าไปยึดถือในเรื่องอย่างนั้นจนกลายปรากฏในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาว่าพระแตกกันในเมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าต้องหนีไปอยู่ป่าแล้วพวกนี้รู้สึกตัวไปขอขมาจึงได้ออกมาชาวบ้านก็ใส่บาตรกันต่อไปนี่ก็เรียกว่าชาวบ้านไม่ใส่บาตรพระแต่ว่าในเมืองพม่านั่นเป็นอีกรูปหนึ่งเวลานี้พระไม่รับบาตรชาวบ้านเขาเรียกว่าคว่ำบาตรคือไม่หายบาตรหายบาตรก็ใส่ข้าวได้คว่ำแล้วจะใส่ไปไงใส่ลงที่ก้นบาตรมันก็ไม่ได้ความบาดกับคณะทหารพวกทหารนี่ยึดครองเมืองมานานให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ยอมให้คณะที่ชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพระในเมืองใหญ่คือเมืองบรรณาลีนี่พระมากนะวัดหนึ่งมีพระทั้ง 200-300 แต่วัดก็มาก
ามา

มาเคยไปสมัยเป็นสามเณรกุฏิใหญ่ๆนะกุฏิเป็นตึก3ชั้น4ชั้นพระอยู่เต็มหมดนอนกันเหมือนกับทหารแต่ไม่ใช่นอนเป็นห้องเฉพาะองค์ห้องหนึ่งนะเป็นห้องไม่มีห้องตึกกว้างนะใหญ่นะแล้วก็นอนเราก็เหมือนกับทหารนะพระนอนพูดแห่งหนึ่งสามเณรนอนแห่งหนึ่งแล้วตัดตีระฆังก็ลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์กันถ้าเราเข้าไปในวัดนี่ได้ยินเสียงเช้าไม่ใช่เสียงตะเลาะบ่อแว่งเสียงเรียนหนังสือท่องดังๆแบบวัดสมัยโบราณเมืองไทยเราสมัยก่อนพระเนรเรียนหนังสือดังๆเหมือนกันถ้าเราเดินใกล้วัดจะได้ยินเสียงพระเนรท่องหนังสือเรียนหนังสือกันดังๆเพราะงั้นท่องกันดังเอตรูเต็มไปหมดนะท่องกันอย่างนั้นอยู่มากมายกายกองท่านสมภารก็เป็นอยู่กุฏิหลังใหญ่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้อยู่องค์เดียวมีพระลูกวัดอยู่ด้วยมากมายอยู่กันเหมือนกับว่ากองทหารรักใคร่สามัคคีกองเดียวกันดีอยู่แต่นี่ว่าพระคิดกันว่าพวกทหารนี่รังแกกว่าบ้านท่านก็เลยไม่รับบาตรจากกองทหารพวกทหารก็เป็นทุกข์นะเพราะไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำบุญอันนี้ทำได้ก็เพราะว่าพุทธบริษัทยังเลื่อมใสมั่นคงในศาสนาถ้าเราคว่ำบาตรเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้ใส่บาตรก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะแต่นานๆข้าวทหารมันไม่เป็นไม่แก้ไม่ทำอย่างอื่นทหารใช้วิธีปิดวัดเฉยเลยปิดวัดออกกฎหมายใหม่บังคับพระไม่ให้ก่อกวนไม่ให้ชักชวนกันก่อความวุ่นวายมีกฎหมายคณะสงฆ์แต่ไม่ใช่ของสงฆ์แล้วเป็นคณะทหารออกมาบังคับพระให้อยู่ในระเบียบอยู่ในกว่าภายใต้กฎหมายไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าพระทำอะไรได้ทีนี้ก็ยุ่งกันใหญ่ลำบากนี่ก็เพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าฝ่ายบ้านเมืองกับพระไม่ลงรอยกันก็เกิดปัญหานักบวชทะเลาะกันก็มีปัญหาชาวบ้านทะเลาะกันกับนักบวชก็มีปัญหามีเรื่องในตำบทเรื่องหนึ่งว่าพระฤาษีสองตนมาจากป่านะมาพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งคือเป็นโรงช่างหม้อท่านอยู่ในป่ามานานแล้วอยากจะกินของเปรี้ยวของเค็มบ้างก็เลยเข้ามาในเมืองก็อยู่ในป่ากินแต่ผลไม้อยากจะเข้าเมืองรับรสอาหารแปลกๆบ้างก็มานอนองค์หนึ่งมาก่อนก็นอนอยู่มานอนในองค์หนึ่งมาทีหลังก็บอกว่าท่านสถานที่กว้างขวางผมขอนอนด้วยสักคนได้ไหมเอ้ยเอานอนไปเถอะที่ทั้งกว้างขวางนอนไปเถอะนอนตามสบายเถอะเลยก็นอนอันนี้องค์ที่มาที่หลังมานอนเนี่ยพอนอนไปแล้วก็เกิดปวดท้องจะไปปัสสาวะนะเดินไปมันมืดอ่ะมองมาเห็นนะเดินไปเหยียบเท้าไปเหยียบเท้าฤาษีตนหนึ่งเข้าฤาษีก็บอกอ้าวทำไมเดินพุ่งข้ามมาเหยียบเท้าโอ้ขอโทษเลยขอโทษนะเดินไปพอเดินไปแล้วฤาษีเกณฑ์องค์ที่ถูกเหยียบนึกในใจว่าไม่ได้เรานอนอยู่ดังนี้เดี๋ยวเมื่อตะกี้มันเดินไปทางเท้าเหยียบเท้าเดี๋ยวมาใหม่มาทางหูทางนี้จะไม่ได้เหยียบเท้าก็เดินหลีกมาแล้วแกนอนหันหัวกลับมาเอาหัวมาอยู่ทางด่างเท้าไอ้นั่นก็เดินมาทางนั้นก็นึกว่าเดินมาทางนี้หลีกไปทางนั้นพอหลีกไปมาเดินมาเหยียบหัวทีนี้บอกเมื่อก่อนเหยียบเท้านี่มาเหยียบหัวเอาแล้วเถียงกันทีนี้ก็รูดกันแล้วโตกันแล้วก็แช่งฤาษีตนหนึ่งแช่งอีกฤาษีตนหนึ่งเลยทะเลาะกันว่าข่าวนั่นเกิดอาทิตย์มืดไปเขาหมายความว่าพระทะเลาะกันนี่ทำให้เกิดความมืดไม่ใช่ดวงอาทิตย์มืดหมายความมาเกิดความมืดก็นักบวชเป็นแสงสว่างของประชาชนเมื่อนักบวชทะเลาะกันมันก็มืดบอดไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองประชาชนก็ไม่รู้จะพึ่งใครเขาเล่าว่าอย่างนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่านักบวชนี่ไม่ควรทะเลาะกันควรจะอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันแต่บางทีชาวบ้านก็รังแกพระเหมือนกันทำให้เกิดเป็นปัญหาลุกล้ำขอบเขตของวัดแต่ว่าพระไม่รู้จะทำอย่างไรวันนี้ไปบอกเจ้าหน้าที่ถ้าบอกเจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็ว่าพระพวกนี้ไม่อดทนอ้าวให้ตัวมาทำให้พระมีเรื่องหาว่าพระไม่ดีมากไม่ถูกมากก็เกิดแก่งแย่งกันเพราะงั้นในที่บางแห่งคนข้างวัดไม่ค่อยชอบพระในวัดเพราะว่าพระในวัดคอยขัดคอเขาในเรื่องคอยบอกคอยเตือนลูกหลานมาเล่นเขาก็ว่ามาหักกิ่งไม้ก็ว่ามาทำให้เสียหายก็ว่าเขาก็ว่าพระนี่รุนแรงเพราะว่า
ลูกหลานมันมาทุกคนพระก็รำคาญก็เลยไปต่อว่าต่อขานบ้างเขาก็โกรธเคืองนะเหมือนกับคนข้างวัดตรงนี้ตรงนู้นบ้านเก่าไม่ใช่บ้านใหม่ตรงนี้เราก็สมัยก่อนไม่มีกำแพงเดินสบายเดินกับอะไรวัดไม่ใช่มาเฉยๆนะมาใช้ช่วงของวัดเสียด้วยนะมาใช้เจ้าเจ้าแล้วมาพระจะเข้าห้องมีใครเข้าไปขวางแล้วออกมาเอามาจากไหนผมอยู่ข้างวัดนี่มันไม่ถ่ายที่บ้านมันมาถ่ายในวัดนะทำให้เกิดเป็นปัญหาแล้วมีอะไรที่พอจะหยิบได้ก็หยิบไปเฉยๆเอาไปเฉยๆไม่บอกไม่กล่าวอะไรสมมติว่าปลูกกล้วยใหญ่แก่หมายมั่นปั่นมือว่าเดี๋ยวจะตัดทั้งเครือเอาไปบ่มไม่สุกถวายพระอยู่มาคืนหนึ่งเอามาหายไปทั้งเครือเลยมันตัดยกเครือไปเลยอย่างนั้นก็มีอย่างอะไรบ่อยๆอย่างนั้นบอกไม่ไหวอ่ะอย่างนี้ทำกำแพงดีกว่าเอาทำกำแพงกันพอทำกำแพงปั้นเขาก็มาบอกว่าให้เปิดช่องไว้สักช่องให้คนเดินได้เข้าวัดมาได้บอกว่าเดินออกทางถนนใหญ่แล้วก็เข้าวัดก็ได้แต่ความจริงเขาก็ไม่ค่อยจะมาวัดเท่าใดให้เปิดจะไม่ยอมเปิดไม่ยอมเปิดก็โกรธว่าพระหาว่าปิดประตูไม่ให้คนเข้ามาในวัดหาเรื่องความจริงมันออกไปถนนแล้วก็เดินมาเข้าประตูก็มาได้อย่างสบายสบายแต่ไม่ยอมกระทำเช่นนั้นหาว่าลำบากเดินกลางคืนอันนี้ต่างถนนกลางวัดเนี่ยสายนี้มีออกทะลุไปหลังวัดได้กลางคืนของหายบ่อยคือผู้ดีก็เดินผู้ร้ายก็เดินของมันก็หายหายมาก็ปิดประตูเลยปิดกำแพงก่อกำแพงปิดพอปิดมาโกรธมาต่อว่ามีคนหนึ่งมายืนด่าหน้ากุฏิเลยหาว่าพระจะอะไรไม่รู้จักคนคุณชาวบ้านไม่สงสารชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเดินลำบากว่าใหญ่โตมาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าสบายใจเพราะได้ด่าพระแล้วก็ด่าไปเถอะไม่ว่าอะไรแต่ถ้ารู้สึกร้อนใจเพราะด่าพระก็หยุดจะมั่งไหมแล้วก็ด่าต่อไปฉันนั่งเฉยๆนั่งยิ้มๆมานั่งดูละครที่แกแสดงเรื่อยไปแกด่าด่าแน่ก็กลับบ้านไปแล้วทีหลังก็ไม่มีใครด่าเพราะมันไม่เดินไม่ได้แล้วติดทางนี้แต่เปิดไว้ทางหนึ่งกลางทางน้ำใหญ่ให้เดินเข้ามาได้ก็ยังมีเรื่องมีราวแล้วปิดหมดก็มาด่าอีกอ่ะแล้วก็นั่งเฉยๆให้เขาด่าก็ไม่มีเรื่องอะไรไอ้คนที่ด่าเวลานี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วเวลาไม่เคยเห็นหน้าอาจจะตายแล้วก็ได้เขาว่าด่าข้ามหักมากเป็นงั้นมันกระทบกระเทือนกันอย่างนั้นมันก็มีเรื่องเพราะงั้นแต่เราไปสัมภาษณ์คนข้างวัดว่าสมภารวัดนี้ดีไหมไม่ค่อยบอกว่าดีอย่าไปถามคนข้างวัดไม่ได้ไม่เป็นเครื่องวัดว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเขาไม่ชอบเขาก็ว่าไม่ดีนี่เคยมีพวกยุวพุทธนะเขามาเที่ยวสัมภาษณ์คนข้างวัดแล้วเขามาบอกว่าคนข้างวัดนี่ไม่ชอบหลวงพ่อบอกเอาฉันรู้ไม่ต้องมาสัมภาษณ์ไม่ค่อยชอบแต่ทีหลังนี่ลูกมาวัดมาเอาขนมไปกินทุกวันเป็นย่อมเลยเอาไปแต่พ่อแม่ไม่มาลูกมามาแต่ลูกมาเอาข้าวเอาแกงเอาขนมมาทุกวันแต่พ่อแม่ไม่เคยมาเลยเราก็ไม่ว่าอะไรก็แบ่งให้ไปกินกันไปตามเรื่องนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องคนมันมีกิเลสมันก็ลำบากมันพูดกันยากเขาไม่ยอมท่าเดียวถ้ายอมมันก็ไม่มีอะไรไอ้คนเราที่มันยุ่งนะเพราะเรื่องไม่ยอมกันไม่ยอมนั้นมันเป็นกิเลสตัวนึงก็เรียกว่าทิฏฐิมานะทิฏฐิมันแปลว่าความเห็นแต่เป็นความเห็นผิดเห็นว่าฉันถูกคนอื่นไม่ถูกฉันเป็นผู้ถูกคนอื่นไม่ถูกเลยไม่ยอมนะไอ้ไม่ยอมนั่นแหละคือตัวปัญหาถ้ายอมแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเราจะไปทะเลาะกับใครมันต้องนึกว่าทะเลาะกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาการทะเลาะนี่มันไม่ได้อะไรมันเสียหายไม่ได้เรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อดทนมีพระองค์หนึ่งจะไปลาพระพุทธเจ้าไปสอนธรรมะที่แคว้นปารันตปะแคว้นปารันตปะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ในอินเดียในสมัยนี้แต่ว่าคนนักกีฬาแคว้นนั้นพระองค์ก็ถามว่าเธอจะไปสอนได้ที่นั่นเพราะปรากฏว่าคนเป็นนักเลงเกกาละรานมากท่านก็บอกว่าสอนได้เลยสามารถจะไปสอนได้แล้วเธอจะทำยังไงถ้าเขามาด่านี่เธอจะทำอย่างไรก็จะนึกในใจว่าเพียงแต่ด่ายังดีกว่าตีท่านนึกว่าถ้าเขาด่านี่ดีกว่าเขาตีแล้วก็เลยไม่โกรธอ้าวถ้าสมมติว่าเขาตีนะให้รับความบาดเจ็บนี่ท่านบอกว่า
เพียงแต่ตีก็ยังดีไม่ถึงกับฆ่าให้ตายอ่ะสังเกตในแง่ดีพอแต่เขาตีนี่ก็ยังดีอยู่ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายอ้าวแต่หากว่าเขาโกรธจัดเขาฆ่าเธอให้ตายก็ดีเหมือนกันเพราะไม่ต้องฆ่าตัวเองคนอื่นก็มาช่วยฆ่าให้มันก็ตายไปเรียบร้อยท่านคิดในแง่นั้นเลยพระพุทธองค์ว่าเอาแต่งั้นเถื่อไปได้อยู่ได้อยู่ได้ด้วยอะไรด้วยอดทนตนเองทนได้เขาด่าก็ดีกว่าเขาตีถ้าเขาตีดีกว่าเขาฆ่าถ้าเขาฆ่าก็นั่นก็ก็ดีเหมือนกันเราอยู่ในโลกมันก็ยุ่งตายเสียทีก็ดีแล้วเขาช่วยฆ่าตายมันก็ดีแล้วก็ตั้งอะไรไปได้แม้ว่าท่านไปอยู่ได้ไปสอนคนได้ปรับใจคนในต้องถิ่นนั้นในเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เข้าไปด้วยความอดความทนนี่ทนได้ให้ความอดทนนี่เราต้องใช้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีความอดทนมันก็อยู่ไม่ได้ทนร้อนทนหนาวทนดินฟ้าอากาศทนสิ่งภายนอกโดยเฉพาะญาติโยมอยู่กรุงเทพนี่มันต้องทนตลอดเวลาเพียงแต่ขับรถมาวัดนี่ก็ต้องอดทนที่สุดแล้วเพราะจราจรมันติดขัดแต่วันอาทิตย์ค่อยเบาหน่อยรถมันน้อยไม่เหมือนกับวันธรรมดาเราก็มาได้สะดวกสบายพอสมควรแต่มันก็ยังติดนั่นแหละถ้าเรานึกแต่ว่าเออธรรมดาเพราะรถมันมากคนมันมากมันก็ต้องติดกันมากรถติดนี่ไม่ใช่ติดแต่บ้านเรานะฝรั่งที่เป็นเมืองเจริญถนนมันกว้าง8เลน10เลนถนนใหญ่ก็ต้อง10เลนนะวิ่งเลี้ยงหน้าไป10คันเลยสวนกันไปบ้างบางกระบางสายก็เรียกว่าวันเวไปท่าเดียววิ่งไป10คันแต่บางสายก็มีทางสวนด้านหนึ่งมาด้านหนึ่งไปมันก็ติดเหมือนกันเช้าเช้าจั่วโมงที่รีบร้อนไปทำงานในรถมันก็ติดเมืองใหญ่ๆติดทั้งนั้นร้อนๆนี่ก็ติดติดมากทีเดียวแต่ว่าเราจะออกเราจากร้อนๆไปวัดอมรวดีนี่ออก7โมงเช้านี่มันก็ติดอยู่ในกรุงลอนดอนติดอยู่กว่าจะไปหลุดไปขึ้นถนนสายใหญ่เขาเรียกว่า M1 ได้มันกว่าจะไปได้มันตั้งชั่วโมงกว่าเข้าก็เหมือนกันพอเข้ามาถึงก็ติดเรื่อยมากว่าจะมาถึงบ้านได้ก็เสียเวลาแต่คนอังกฤษนั่นใจเย็นมากเขาไม่เอะอะไม่โวยวายไม่บีบแกรไม่บ่นไม่อะไรเฉยขับรถนั่งเฉยเขาหัดมานานหัดอดทนมันติดกับคนฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ไม่ค่อยอดทนพอรถติดแล้วบีบแกรกันก้องเมืองไปเลยคนนั่นก็บีบกันนั่นก็บีบบีบไม่ใช่ว่ามันจะไปได้แต่มันจะมันระบายเอาความรู้สึกไปใส่กันในแกรแล้วก็ระบายพูดพอดพูดพอดแล้วบางคนก็เปิดกระจกโผล่หน้ามาดูเฮ้ยเมื่อไรจะไปกันสักทีเว้ยอะไรแต่พูดแบบไทยมันพูดอย่างนั้นนะแต่มันพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสไม่มีความอดทนคนฝรั่งเศสอดไม่อดทนแต่คนอังกฤษก็เยือกเย็นก็สงบมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เย็นเย็นไอ้ความสงบเย็นของชาติอังกฤษเนี่ยมันจึงเอาชนะสงครามได้เวลาแพ้เขาก็ไม่ตกอกตกใจเวลาเยอรมันรุกรุนแรงกับมาที่ดันเคิร์กมันต้องถอยกลับเกาะนะเขาก็ถอยอย่างมีระเบียบเรียบร้อยคนอังกฤษมีเรือสำหรับเที่ยวเล่นเอาไปหมดต่างคนต่างไปช่วยกันขนทหารกลับบ้านเขาใจเย็นเขาใจสงบทำด้วยอารมณ์เยือกเย็นเขาก็ทำได้เรียบร้อยแล้วก็วางแผนต่อสู้กันต่อไปผลที่สุดเขาก็ชนะได้โดยความอดทนเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างมากในเรื่องอะไรต่างๆโดยจะพ่อทนต่อถ้อยคำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะคนเรามันมีดีบ้างชั่วบ้างปนกันไปบางคนปากมากบางคนก็ปากน้อยบางคนก็พูดดังบางคนพูดคล่อยบางคนพูดหยาบบางคนพูดดีเราต้องประสบพบเห็นพบเห็นอะไรก็ต้องตั้งใจว่าทนไม่ได้อย่าไปแสดงอาการอะไรโต้ตอบกับคนเหล่านั้นเราต้องอดต้องทนไว้ถ้าทนได้นั่นก็สบายไม่มีเรื่องอะไรทนได้เรียกว่าอาทิวาสนขันติมีความอดทนอย่างยิ่งต่อสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าใครมาทำร้ายเราด้วยการพูดเราก็ไม่พูดโต้ตอบด้วยคิดว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ให้ความว่าคนที่มาด่าเรานั้นเป็นคนชั่วอยู่แล้วถ้าเราไปด่าตอบคนนั้นเราชั่วขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วก็ตีว่าคนที่ด่าข้างหลังนั่นแหละเป็นคนชั่วกว่าคนแรกสมมติว่านายกอมาด่านายขอแล้วนายขอโกรธไปด่านายกอ
พระองค์ตรีว่านายขอนี่เร็วกว่านายกทำไมถึงถือว่าเร็วกว่าเพราะว่านายกก็แสดงแบบให้ดูแล้วสาธิตให้ดูแล้วว่าคนที่จิตใจตกต่ำนั่นมันพูดอย่างนี้กิริยาท่าทางอย่างนี้เป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจอยู่แล้วนายขอมาเอาบทเรียนนั่นมาเครื่องเตือนใจกลับไปตู้ตอบพระองค์ยังถือว่านายขอนี่เร็วกว่านายกอันนี้เราจะไปเร็วกว่าคนนั่นทำไมคนนั่นมันเร็วอยู่แล้วเราจะไปเร็วกว่าเขาทำไมเราควรจะดีกว่าเขาคำไทยเราพูดไว้ว่าอย่างไรโบราณว่าอย่าเอาทองไปถูกระเบื้องอย่าเอาเนื้อไปแลกหนังอย่าเอาพิมพ์เต็มไปแลกกับเกลือแต่ทองมันมีราคามากกว่ากระเบื้องถึงเป็นลิ้นเนื้อมันมีค่ามากกว่าหนังพิมพ์เต็มมีค่ามากกว่าเกลือแม่เกลือมันจะกองโตพิมพ์เสนมันตะขวดเล็กๆแต่มันก็มีค่ามีราคามากกว่าเราจะเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือก็ไม่สมควรเอาเนื้อไปแลกกับหนังแห้งมันก็ไม่ไหวเอากระเบื้องไปถูกับทองไปถูกับกระเบื้องมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะควรทำให้นึกว่าคนที่มาทำอะไรกับเราในทางไม่ถูกต้องนั้นเป็นคนมีกิเลสครอบงำจิตใจเขาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอยู่แล้วถ้าเราไปทำตอบอย่างนั้นเราก็ทำไปกว่าคนคนนั้นไม่เอาตัวอย่างมาเป็นเครื่องสอนใจก็เป็นการไม่ถูกต้องเลยไม่กระทำอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าใช้ความอดทนอย่างนี้คนอดทนได้ก็สบายฝนตกฟ้าร้องจราจรติดขัดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็อดได้ทนได้มันก็สบายแต่บางทีมันก็เหลือทนเหมือนกันเหลือทนก็อย่าไปทำอะไรให้มันรุนแรงถ้าจะไปพูดอะไรกับใครพูดใส่ใจสงบใจเยือกเย็นถ้าใจร้อนอย่าไปพูดเวลาใจร้อนใจอย่าไปพูดอะไรเพราะถ้าพูดด้วยความร้อนมันร้อนออกมาเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเพราะงั้นต้องทำใจให้เย็นแล้วค่อยไปพูดกันว่างๆค่อยเรียกมาไปพูดจากันหรือว่าออกบัดเชิญคนนั่นไปกินอาหารที่ร้านไหนไปคุยกันหรือมาที่บ้านก็ได้ว่าว่านัดกินข้าวกันสักทีนึงมากินกันในสนามหญ้าแล้วค่อยพูดค่อยจากันว่าเรามันกระทบกระเทือนกันมานานแล้วต่างฝ่ายต่างไม่สบายคนโกรธกันนั้นไม่ใช่สบายไม่สบายทั้งสองฝ่ายนายกโกรธกันนายขอก็ไม่สบายทั้งนายกนายขอระแวงกันสงสัยกันมีอะไรก็คอยมองดูกันในแง่ร้ายกันอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามองใครในแง่ร้ายเราไม่สบายใจเรามีความทุกข์ทางใจแต่ถ้าเรามองคนในแง่ดีแง่งามมันก็ไม่มีปัญหาอะไรการไม่โกรธใครไม่เคืองใครนั่นเป็นความสุขในชีวิตพระท่านจึงบอกว่าโกทังคัตตวาสุขังเตติฆ่าความโกรธได้เป็นสุขความโกรธเราฆ่าคือไม่ให้มันเกิดในใจเราต่อไปทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดด้วยมีปัญญามีสติคอยพิจารณาสติรู้ทันว่าบุคคลนั้นจะทำให้เราโกรธแล้วปัญญาก็มาตั้งปัญหาขึ้นถามว่าเราจะไปรับอารมณ์นั้นทำไมเมื่อของมันไม่ดีเราจะเอาทำไมเราไม่ควรรับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันไม่ดีใครเอาของไม่ดีมาให้เราไม่รับเราไม่เปิดประตูรับอันนี้เรามันเปิดหูฟังเปิดตาดูเขาแล้วก็รับกลับมาสู่ใจรับกลับมาเพิ่มใจให้ขุ่นมัวให้เศร้าหมองให้ปกติเราก็ไม่ได้ขุ่นมัวเศร้าหมองสภาพจิตใจเรียบร้อยดีอยู่แต่ว่าคนนั้นมาแกว่งให้ใจเราเศร้าหมองเหมือนน้ำที่มันนิ่งเลยแม้มีตะกอนมันก็อยู่ก้นโอ่งมันไม่ขึ้นมาทำให้น้ำเสียหายแต่ถ้าเราไม่ลงไปแกว่งข้าวน้ำก็ขุ่นไปหมดทั้งโอ่งกินไม่ได้คนที่มาทำอะไรกับเราก็มาแกว่งให้จิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองเราขาดสติขาดปัญญาไม่รู้ทันไม่รู้เท่าต่อสิ่งนั้นเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเหมือนกันหาว่าทำไมมาทำอย่างนั้นกับฉันนี่เราคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดแต่เพียงว่ามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของฉันเขาแสดงอาการของเขาไม่ใช่เกี่ยวข้องกับฉันเขาไม่ได้ด่าฉันก็ไม่ได้ว่าฉันเขาว่าฉันคนชั่วก็ฉันไม่ได้ชั่วแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรเขาว่าเราเลวเราก็ไม่ได้เลวเราจะไปเดือดร้อนอะไรทำใจง่ายเฉยๆนึกดูไปในแง่สนุกว่าน่าดูคนที่มาแสดงกิริยาอย่างนั้นพูดจาอย่างนั้น
เราไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูแล้วเขามาทำให้ดูฟรีๆไม่ต้องเสียสตงสตังค่าดูอะไรไปดูลิเกมันรบกันก็ยังเสียสตังดูหนังทะเลาะกันในจอก็เสียสตังอันนี้ไม่ต้องเสียเขามาแสดงถึงหน้าบ้านเราก็นั่งดูเขาสบายๆยิ้มยิ้มไปมันแสดงเท่าไหร่มันก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็กลับไปเองมันไม่มีเรื่องอะไรอย่างนี้ใจสบายไม่มีปัญหาไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ว่าอานนท์เราเป็นเหมือนช้างศึกถ้าศึกยิงลูกศรมารอบทิศเราก็ไม่หวั่นไหวที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่ามีคนไปด่าพระพุทธเจ้านามากัลยาเนี่ยแกมันได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแต่ว่าเป็นโดยจับพลัดจับผลูไปเป็นข้าวอันนี้แกโกรธพระพุทธเจ้ามานานแล้วโกรธเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่ถิ่นนั้นคราวนี้ก็นางพรามณีน่ะแกเห็นข้าวพ่อของนางเห็นข้าวเห็นข้าวก็บอกโอ้คนนี้รูปร่างดีเหมาะที่จะเป็นลูกเขยของเราเลยกลับไปบ้านไปบอกแม่บ้านบอกว่าแต่งตัวลูกสาวให้ดีๆหน่อยฉันพบผู้ชายที่พอจะเป็นลูกเขยแล้วเพราะว่าหวงไว้นานแล้วไม่อยากไว้ไม่ให้เกิดคราวนี้นะเราเจอแล้วแม่ยายก็แม่ก็แต่งตัวลูกเอาที่สวยปิ้งเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเหยียบรอยไว้แล้วท่านก็เดินลงไปเสียไปแอบพุ่มทุ่มทุ่มทุ่มไม้เสียตรงนั้นเขาไปถึงไม่เห็นองค์พระเจ้าเห็นแต่รอยพอเห็นรอยนี่แม่บ้านก็บอกแกนี่ชักแม่บ้านก็บอกแกนี่ชักจะเลอะใหญ่แล้วไอ้รอยตีนแบบนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคนไม่มีกิเลสรอยตีนแบบนี้คนไม่มีกิเลสแม่จะยกลูกสาวให้อย่างไรเฮ้ยแกแล้วก็ดูดวงชะตาคนมันก็ดูจระเข้ในอู่น้อยอย่างนั้นแหละอย่าพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวฉันจะหาดูก่อนพอหาดูก็เจอพอเจอก็จับยายจีวรดึงมาเลยบอกนี่ลูกสาวเราจะให้ท่านแล้วพระองค์ก็เห็นว่าพราหมณ์สองคนมีนิสัยพอจะสอนในบรรลุคุณทำได้แต่ลูกสาวนั้นยังกระด้างกระเดื่องยังไม่สามารถจะสอนได้ก็เลยพูดว่าลูกสาวของท่านที่ว่าสวยนะอย่าว่าจับต้องด้วยมือเลยแม่เอาเท้าแตะก็ยังไม่สมควรเลยแม่นางสาวมากันติยาได้ควังแล้วมันแสบถึงสวงเข้าไปเลยโกรธโกรธพระพุทธเจ้าเลยตั้งใจไว้ว่าเอาตั้งใจไว้ว่าเอาเถอะวันใดวันหนึ่งฉันได้สามีดีๆฉันจะเล่นงานพระรูปนี้ให้ได้นะอ้าวจับนัดจับรู้ได้ไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนครับเป็นพระสนมพระเจ้าอุเทนมีมเหสีอยู่แล้วชื่อสามาวดีตอนนี้แกพอไปเป็นมเหสีน้อยเข้ารู้ว่าพระนางสามาวดีนี่เป็นลูกติดพระพุทธเจ้าก็รังแกเรื่อยหาเรื่องรังแกเรื่อยเหมือนกันในลิเกในหนังที่เขาแสดงมีแต่เรื่องริษยาเท่านั้นที่แสดงก็รังแกเรื่อยไปยังไม่หายเจ็บใจไม่หายเจ็บใจก็จ้างคนมาไปเที่ยวดักด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปบางรัฐก็ไปด่าไปบางลำพูก็ไปด่าไปสามเสนก็ไปด่าด่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าพระบิณฑบาตตรงไหนก็ด่าเรื่อยด่าเรื่อยจนพระอนนท์ทนไม่ไหวเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วบรรยากาศเมืองนี้คนขี้ด่ามากเหลือเกินควรจะออกไปจากที่นี้ที่นี้พระพุทธเจ้าถามว่าไปไหนอานนท์ไปเมืองที่คนไม่ด่าอ้าวถ้ามันเกิดมีคนด่าก็ดีก็ต้องหนีกันนี้ไม่จบเรื่องมันไม่จบเหตุเกิดที่ไหนต้องให้ดับที่นั่นอันนี้เป็นกำกับที่สำคัญเหตุเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราว่าเหตุเกิดที่ไหนดับที่ตรงนั้นคือเหตุโกรธตรงไหนมาดับโกรธที่ตรงนั้นเกลียดตรงไหนก็ดับกันที่ตรงนั้นทิฏฐิตรงไหนก็ดับกันที่ตรงนั้นดับทันทีอย่าเก็บเอามาที่บ้านอย่าเอาความโกรธในตลาดมาที่บ้านอย่าเอาความโกรธในทุ่งในป่าเอามาที่บ้านอย่าให้มันดับเสียที่ตรงนั้นให้มันสงบเสียที่ตรงนั้นในคำตรัสมีความหมายอย่างนั้นว่าเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นแต่ว่าเหตุการณ์ด่ามันเกิดที่เมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าว่าเราต้องอยู่ที่นี่แล้วพระองค์กล่าวว่าอหังนาคูวสังคามิบอกว่าเรานี่อดทนเหมือนช้างสารออกศึกช้างที่ออกศึกนี่ถูกยิงด้วยลูกศรมารอบทิศก็ยืนเฉยไม่หวั่นไหว
ยืนตายอยู่กับที่ยืนอยู่อย่างนั้น

0: เราก็เป็นเหมือนกับช่างออกเสียอย่างนั้นคนชั่วในโลกมีมากคนดี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โสดให้มานให้
7: บางเท่าใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุด
8: ทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
9: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
11: เปิดแล้ว
12: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
11: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
12: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
11: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
13: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
11: โทร080-194-5

ลำเมื่อแลนจำสาตรงลูกน้องไผจะคล้องเหื้อตนบ่มีนี่ลูกชูธงขึ้นเหื้อเฮาที่หนึ่งไผกระใจตาตึงมีหน้าตื่นตันสมจากบ้านมาแข่งทั้งไก่หัวใจลอยลำห้องต้องเหลียวหาตู้ดูก

ทำเคยว่ามาเมาลืมลงไอผมกลายเป็นผู้แพ้มองแชมแพ้เนี่ยเสียรักแล้วก็ได้ห่วงช่วงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมตีคืนไม่เชิญหัวใจไหววันความรัก

ันเป็นสู้ขอจะเพียงคุณคู่ให้ฮักน้องถึงแกงนางเอ้ยฉันมีใจมาดแม่ให้คู่เข้าแต่งานบ่ต้องย่านว่าแฟนเก่าคอยมองบ่ต้องย่านว่าแฟนเก่าคอยมองบ่จ้องเป็นสัตว์ประวาคู่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์

0: สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เห็นผู้จัดการส่วนตัวผมมาทางนี้บ่ยาย
2: ฮะเนี่ยโตบ่ล่ะแค่เห็นมันเต้นอยู่หน้าเวทีละก่อนซ่อนพูน
1: น่ะเฮ้ยทำไมห่าวเนาะ

โปรดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

0: านนี้นะเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาใกล้รับปริญญาแล้วล่ะแต่น้องสิคงไม่มีโอกาสหรอก
1: ก็ไม่เห็นเป็นไงนี
0: ่คนได้โอกาสน้องอ่ะใครก็จะจริงจังอ่ะ
1: ถ้ามีคนเขาสนใจจริงๆอ่ะเราจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าอ่ะ
0: ใครเหรอ
1: ก็

0: คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go
1: Official 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ที่อ้ายหน้าสาวจบลงยังสมบูรณ์แบบครับของขวัญมาจากของฝากวันลาผมใส่ครูน้ำทิมคือนักร้องยอดฮิตสาธิตท่องจันเป็นครูเต้ยกูลาพร้อมกับทีมงานของสาธิตเอามวลครับพี่น้องสวัสดีครับอย่าลืม

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: กิจไทยร่วมคณะเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
2: การดำเนินการการทูตเชิงรุกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นการพบปะกันของผู้นำประเทศเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วมันจับต้องได้จริงสำหรับทริปไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี้พูดง่ายๆก็จะโฟกัสใน4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นเรื่องของความรู้การศึกษาอีกเรื่องนึงสำคัญมากค่ะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ
1: นอกจากนี้ไทยจะร่วมหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการเยือนครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้เป็นความร่วมมือที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
3: ด้านเอกชนเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นนายนริศเทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้